0: น้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญพาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ด้านนายวอลเลนส์วองยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศชวิษาประทุมมารายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายขณะที่เจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9พบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรเตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช 2542 ในวันนี้
3: เมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครกรมพัฒนาธุรกิจพลังงานและกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชนหลังประชาชนมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรองของข้อมูลหรือ Data Center โดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันกำหนดเพดานการกักเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส่วนข้อกังวลของประชาชนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบกำกับดูแลอย่างเข้มงวด
4: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จ่ายหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่ได้มีการจะไปช่วยใครเลย
3: ด้านนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำหนดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้ว
5: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
3: และในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามพ.ร.บ.คุ้มครองน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542ซึ่งหากพบความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและในวันพรุ่งนี้จะเสนอให้สสช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำหลักเกณฑ์จัดโซนนิ่งและทบทวนมาตรการความปลอดภัยขณะที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม. อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นและรัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านขณะที่กระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่ยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้นายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าสถานการณ์ความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่างสหรัฐและอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยน้ำมันดิบเบรนท์ WTI และดูไบปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 คาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้รวมทั้งการใช้กลไกจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแม้ว่าปัจจุบันสถานะกองทุนจะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทแล้วแต่รัฐบาลยังคงบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบกับภาระค่าครองชีพของประชาชน
0: ภาคเอกชนเรียกร้องรัฐบาลพิจารณาเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันล้นคลัง
6: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลังพ
7: อนนี้เราก็เห็นตัวเลขที่ตัวสต็อกของน้ำมันดีเซลนะครับตัวการส่งออกของในประเทศเนี่ยของเราเนี่ยยังค่อนข้างเต็มสต็อกแต่ของโลกเนี่ยสต็อกล่อยหลอนะครับ

0: านไปถึงห่วงโซ่ประทานและผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในที่สุด
1: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสรานุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโรงกลั่นจำเป็นต้องปรับลดกำลังการผลิตลงซึ่งหากภาครัฐผ่อนคลายและอนุญาตให้ส่งออกได้บ้างจะช่วยให้โรงกลั่นสามารถกลับมาเดินเครื่องได้เต็มกำลังการผลิตส่งผลให้กระบวนการกลั่นสามารถผลิตวัตถุดิบป้อนให้กับห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องนอกจากนี้กลุ่มโรงกลั่นยืนยันว่าประเทศไทยยังมีสต๊อกน้ำมันสำรองรองรับการใช้งานได้นานประมาณ109วันอีกทั้งน้ำมันดิบที่นำเข้ามาในปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่ได้พึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มูซแต่เป็นการนำเข้าจากแหล่งอื่นๆอาทิแอฟริกาและอเมริกาใต้จึงช่วยคลายความกังวลด้านการจัดหาพลังงานของประเทศได้ในระดับหนึ่งปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กรมการปกครองสั่งการสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านเพื่อเข้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติภายใน15กันยายนนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่โดยเน้นพื้นที่2ลักษณะได้แก่บ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำและกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่1ถึง15กันยายน2569โดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วย
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่6บ้านหนองแสงตำบลหนองช้างใหญ่อำเภอม่วง30จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อนานเกินไปและสหรัฐได้ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ฝ่ายอิหร่านพยายามสร้างขึ้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซทั้งที่ใช้ในการป้องกันและการโจมตีเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่และรุนแรงมากพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐพร้อม

0: จมตีอิหร่านอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ต้องการสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและถือเป็นการโจมตีตอบโต้กันครั้งที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมโดยกองทัพสหรัฐโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือขีดความสามารถด้านการวางทุ่นระเบิดและระบบสื่อสารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการรัสเซียให้คำมั่นที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการหยุดชะงักของการบินพลเรือนหลังประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเตือนว่าอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจะทำให้น่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยนายอันเดรย์นิกิตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของรัสเซียเปิดเผยว่าทางการรัสเซียกำลังดำเนินการปรับปรุงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยการบินและการรักษาความปลอดภัยของเครื่องบินพร้อมเน้นย้ำว่าจะไม่ปล่อยให้เกิดการหยุดชะงักที่มีนัยยะสำคัญต่อการบินพลเรือนทั้งนี้ทางการยูเครนแจ้งไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศแล้วว่าน่านฟ้าของรัสเซียไม่ปลอดภัยขณะที่ไฟเรดาร์24ระบบติดตามเที่ยวบินเปิดเผยว่าสายการบินบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานหลักของกรุงมอสโกแต่ไม่ได้ระบุสาเหตุ
0: เจ้าหน้าที่กู้ภัยในปานเร่งค้นหาและช่วยเหลือคนงานหลายสิบคนที่ยังคงติดอยู่ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลเมื่อวานนี้ท่ามกลางความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและสูญหายมากกว่า 4,700 รายนายอัมชูคิรันชาฮีสมาชิกคณะกรรมการการไฟฟ้าเนปาลแสดงความมั่นใจว่ายังคงมีผู้รอดชีวิตในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเนื่องจากมีน้ำและอาหารอยู่ในอาคารสิ่งปลูกสร้างซึ่งน่าจะถูกใช้เป็นที่พักและศูนย์สื่อสารขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแห่งชาติเนปาลระบุว่าความหวังที่จะพบผู้รอดชีวิตในพื้นที่อื่นเริ่มริบหรี่แต่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยจะยังดำเนินต่อไป
1: นายแพทย์ทีโดรสอัธนอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจำเป็นต้องมีการยกระดับการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกพร้อมเน้นย้ำว่าจนกว่าจะพบและทำลายห่วงโซ่การระบาดทั้งหมดการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะดำเนินต่อไปและจะยังคงเป็นภัยคุกคามต่อดีอาร์คองโกประเทศเพื่อนบ้านและทั่วทั้งภูมิภาคต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกเล่นได้อย่างเหนือชั้นเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไปได้2เกมรวด 21-16 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับคาโรยาน่านันบันโตวาจากบัลแกเรียด้านหญิงคู่2พี่น้องนันทการกับเบญจภาเอี่ยมสะอาดตบเอาชนะคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะจากญี่ปุ่น 21-19 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาจามิล ATF Asian 14 Under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบคัดลองชนะเลิศหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ3ของรายการต้องออกแรงเหนื่อยถึง3เซตก็อาศัยจังหวะการหวดที่หลากหลายเอาชนะพานเจียหนี่จากฮ่องกง2ต่อ1เซต7ต่อ5 2ต่อ6และ6ต่อ3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้เย่หลินมืออันดับ2จากจีนการแข่งขันบ็อกเซียชิงแชมป์โลก2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ทัพบ็อกเซียทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง2เหรียญทองจากวรวุฒิแสงอัมพาในคลาส BC 2ชายรวมทั้งณดามณีกล้าหาญในคลาส BC 3หญิงพร้อมบวกเพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากวิษณุห้วยประดิษฐ์คลาส BC 1ชายและพรโชคราบเย็นคลาส BC 4ชายเป้าหมายต่อไปคือการล่าเหรียญทองในศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้า 1-2 เหรียญทองนายเอกพลพลนาวีในข่าวที่การสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัด ร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผู้นึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนานักฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยในปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 21:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
3: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำวิธีดูแลรถหลังถูกน้ำท่วมสามารถทำได้ดังนี้1ตรวจสอบความเสียหายติดต่อประกันแจ้งระดับน้ำที่เข้าไปในรถและถ่ายรูปภายในภายนอกรถไว้เพื่อเป็นหลักฐาน 2. ติดต่อบริการเคลื่อนย้ายรถ รถสไลด์รถยกรถลากเพื่อนำรถเข้าสู่บริการหรืออู่ซ่อมรถไม่สตาร์ทรถและเคลื่อนย้ายรถด้วยตนเอง 3. เจ้าของรถทดสอบรถหลังซ่อมแซมตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าระบบเบรกระบบปรับอากาศระบบต่างๆของรถและทดลองขับรถหากพบปัญหาให้แจ้งกลับไปที่ศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมทันที 4. วางแผนการบำรุงรักษาในระยะยาวรถที่ถูกน้ำท่วมอาจเกิดปัญหาในอนาคตได้ควรวางแผนการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้การซ่อมรถที่ถูกน้ำท่วมทั้งคันควรพูดคุยปรึกษากับศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถว่าการซ่อมนั้นคุ้มค่ากับการใช้งานต่อหรือไม่หรือมีทางเลือกที่ดีกว่าค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนสมองกับหลอดเลือดสมองของคนเรามีน้ำหนักเพียงประมาณ 1.4 กิโลกรัมหรือร้อยละ 2.5 ของน้ำหนักร่างกายทั้งหมดแต่สมองต้องการเลือดมาหล่อเลี้ยงมากถึงร้อยละ 25 ของปริมาณเลือดที่หัวใจสูบฉีดไปทั่วร่างกายอาหารของสมองมีเพียง2 อย่างคือออกซิเจนและน้ำตาลกลูโคสซึ่งเข้าสู่สมองได้ทางหลอดเลือดเท่านั้นหากสมองขาดออกซิเจนเซลล์สมองจะอยู่ได้เพียงประมาณ5นาทีโรคหลอดเลือดสมองจึงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันอาจมีหรือไม่มีสัญญาณหรืออาการเตือนใดๆติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเกี่ยวกับการรับนโยบายในช่วงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างสันติสุขในพื้นที่ค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: ท่านวโยคาวาจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาบรรจบครบรอบในการที่เราจะแนะนำในเรื่องความการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันต่อไป นี่การปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันนั้นสำหรับบุท่านนอกจากพุทธจริตก็ต้องมาคิดอีกมุมหนึ่งนั่นก็คืออริยสัจคำว่าอริยสัจนิบรรดาท่านทั้งหลายเมื่อฟังกันแล้วถึงที่ขึ้นชื่อว่าอริยสัจรู้สึกว่ามันน่าหนักใจจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าอริยสัจท่านกล่าวว่าเป็นธรรมะเบื้องสูงเป็นเรื่องของนักปราชญ์เท่านั้นที่จะพึงรู้ที่จะพึงพิจารณาเพราะเป็นของยากแล้วว่ากันไปตามความจริงความรู้สึกอย่างนี้ข้าผมเองคิดว่า เป็นอุปาทานมากกว่าเพราะว่าคำว่าอริยสัจแปลว่าของจริงที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายรับรองหรือว่าของจริงที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายมีความเข้าถึงแล้วคือมีจิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถือตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นอย่างนี้เรียกว่าอริยสัจเราพูดกันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่ยากนักตอนนี้ก็มาพูดกันถึงอริยสัจของพระโสดาบันความจริงอริยสัจนี้ก็ต้องคิดกันเป็นชั้นๆไม่ใช่ว่ากันดะอยู่ๆก็มาจะใช้อริยสัจคำว่าอรหันต์มันก็หนักเกินไป ถ้าจะเป็นนักเพาะกำลังกายก็จะกลายเป็นปล้ำช้างไปอยู่ๆไม่ทันจะฝึกกำลังกายกำลังใจให้มันดีแล้วก็ตั้งท่าไปปล้ำกับช้างนี่ท่ามันจะแย่อันดับแรกเราก็ต้องดูซิก่อนว่าอะไรที่เราชอจะปะทะกันได้แต่ก็ไม่ใช่ปะทะกับสิ่งที่ไม่มีกำลังจะต้องมีกำลังพอพัดพอเหวี่ยงกันและเราจึงจะฟันฝ่าอุปสรรคเข้าไปได้ตามลำดับถ้าจะพูดกันแบบนักรบเราก็ต้องเลือกตีจุดอ่อนๆที่เราสามารถจะชนะได้ก่อนเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆไปเก็บเล็กเก็บน้อยมากเพียงใดข้าศึกก็หมดกำลังไปมากเพียงนั้นข้อนี้มีอุปมาฉันใดแม้การปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกันอยู่ๆเราจะใช้กำลังพระอรหันต์มาปล้ำกับเราซึ่งเป็นปุถุชนก็รู้สึกว่าจะหนักใจมากเกินไปแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใช้กำลังแต่พอสมควร อะไรแค่ไหนทำแค่นั้นกำลังเราแค่ยกได้5กิโลแล้วก็ยก5กิโลมันกำลังมากขึ้นแล้วพอจะต่อสู้กับน้ำหนัก10กิโลได้แล้วก็ไปยกน้ำหนัก10กิโลทำอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะพอไปไหวสำหรับอริยสัจนี้ก็เหมือนกันบอกว่าอริยสัจ4ประการมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคฟังแล้วปวดหัวไปเลยไม่อยู่แล้วไม่เรียนแล้วไม่ศึกษาแล้วอริยสัจปวดหัวเกือบตายไม่เอาแล้วชาตินี้ทั้งชาติไม่ขอเรียนอริยสัจนี่พูดอย่างนี้อาตมาว่าใครก็น่ากลัวจะต้องไม่ว่าไม่หาว่าใครไปหาคนว่ามันก็ไม่ถูกไม่รู้จะว่าใครไปถึงยันแน่จะมานั่งว่าท่านบูฟังว่ามีอารมณ์อย่างนี้ก็ไม่แน่นักนี่ว่าท่านผู้รับฟังอาจจะเห็นว่าอริยสัจไม่ใช่ของหนักก็ได้ฉะนั้นบุคคลที่ถูกว่าในเวลานี้ก็อาตมาเองนี่ความจริงนักธรรมะจะเพื่อบรรณามกันนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการเทศยังจงอย่าปรารภตนเป็นสำคัญให้เรื่องปรารภดีเป็นสำคัญนะไม่ควรจะปรารภถ้าปรารภชั่วนี่อาตมาว่าควรปรารภเพราะว่าในอันดับต้นอาตมาเองก็หนักใจในอริยสัจเหมือนกันเพราะบอกว่าอริยสัจปวดหัวเลยใครนิมนต์เทศอริยสัจไม่ยอมเทศแต่ว่าพอมาศึกษาอริยสัจเข้าจริงๆก็รู้สึกว่าอริยสัจนี่เป็นของธรรมดาธรรมดาที่เรามีกันอยู่แล้วเป็นปกติแต่เราไม่ได้คิดเอากำลังใจของเรามาคิดให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นค่อยๆคิดกันไปเวลานี้เราศึกษาเพื่อพระโสดาบันเราก็ใช้อริยสัจแค่พระโสดาบัน เราจะไปใช้อริยสัจขั้นอรหันต์โรคเส้นประสาทจะกินตายเนี่ยอริยสัจขั้นโสดาบันเป็นยังไงอันดับแรกท่านบอกว่าทุกข์จงพิจารณาทุกข์ให้เห็นเราก็มานั่งดูว่าการเกิดมานี่อะไรมันเป็นทุกข์ทุกข์ตรงไหนกันแน่ตอนที่อยู่ในท้องแม่เรามองไม่เห็นเมื่ออยู่ในท้องแม่นี่เราเป็นทุกข์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ว่าในเมื่อไม่รู้เราก็ยังไม่คิดเอาไปไว้กันคิดกันตอนที่จะเป็นพระอรหันต์คืออริยสัจของพระอริยหันต์อภังของพระอรหันต์แต่ความจริงตอนนั้นก็ไม่สำคัญตอนนั้นถ้าจะปฏิบัติจากพระอนาคามีไปเป็นพระอรหันต์บอกว่าหันไปเล่นอริยสัจไหมท่านบอกไม่ต้องละเรียบร้อยแล้วนี่ก็สำคัญสิ่งที่ยากที่สุดก็สมัยที่เราจะฝึกเพื่อความเป็นพระโสดาบันเท่านั้นเพราะเป็นของใหม่เวลาเรานั่งดูทุกที่เรามองเห็นกันดีกว่า เวลานี้เราเป็นผู้ใหญ่ย้อนหลังไปหาความเป็นเด็กเรานึกถึงความเป็นเด็กไม่ออกก็นึกถึงว่าเด็กคนอื่นก็แล้วกันเอาเด็กเล็กๆมาคนหนึ่งและที่เธอยังช่วยตัวของเธอไม่ได้ไปวางลงเวลาเธอถ่ายอุจจาระเธอถ่ายปัสสาวะดูที่ว่าเธอจะมีความลำบากเท่าไหนอุจจาระก็เลอะตัวเพราะลุกไปขึ้นปัสสาวะก็เลอะตัวนี่เราอาจจะนึกถึงไม่ออกว่าเด็กจะมีความรู้สึกยังไง เราก็มานึกถึงตัวเองก็แล้วกันว่าถ้าเราต้องนอนถ่ายอุจจาระนอนถ่ายปัสสาวะให้เปื้อนเปื้อนตัวแบบนั้นอาการเหม็นอาการสกปรกมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราจะตอบเองก็ไม่ยากแล้วก็ตอบว่ามันเป็นความทุกข์เพราะเราไม่ชอบเพียงแค่ใครเข้าไม้จิ้มสุจาระนิดเดียวจะไล่แต่เราแล้วก็วิ่งหนีเพราะว่าถ้าเราถูกกับอุจจาระเข้าก็แสดงว่าเราไม่สบายกายไม่สบายใจคำว่าทุกข์แปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจนี่ตัวนี้รู้สึกว่าจะหนักไปสำหรับพระโสดาบันเอากันง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าขณะที่เราทรงกายเป็นผู้ใหญ่อยู่นี่ความหิวมันเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีอาหารบริโภคตามการตามเวลาที่ร่างกายต้องการมันเป็นสุขและเป็นทุกข์การหนาวเกินไปเป็นสุขและเป็นทุกข์ร้อนมากเกินไปเป็นสุขและเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเป็นสุขและเป็นทุกข์การที่เราจะพลัดพรากจากของรักของชอบใจสามีตายภรรยาตายลูกรักตายพ่อตายแม่ตายเพื่อนตายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ของที่เรารักสมบัติที่เราหามาได้โดยยากถูกยื้อแย่งไปจากคนร้ายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นกับเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่น่าจะซ้ำกันในการที่เราจะตายเกิดขึ้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านหลายตอบเองได้จะมีใครบ้างไหมที่พูดวันนี้บอกมันเป็นสุขแต่ว่าท่านตอบว่ามันเป็นสุขอาตมาก็ต้องขอกราบท่านเพราะว่าท่านมีความสุขใจไม่มีความหนักใจในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั่นคืออารมณ์ของพระอรหันต์ท่านบอกว่าไม่เห็นสะเทือนใจสักนิดนี่มันเป็นของธรรมดาฉันไม่เห็นจะหวั่นไหวเลยมันอยากจะหิวก็เชิญหิวมีให้มันกินฉันก็จะกิน เมื่อมีให้มันกินก็แล้วไปมันอยากจะหิวก็เชิญร่างกายไม่ใช่ของฉันนี่มันอยากจะร้อนก็เชิญมันอยากจะป่วยไข้ไม่สบายก็เชิญมันอยากจะตายก็เชิญเพราะร่างกายไม่ใช่ของฉันร่างกายเป็นของกิเลสตัณหาปาทานอกุศลกรรมสร้างขึ้นฉันไม่สนใจถ้าความรู้สึกของท่านเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็อาตมาขอกราบสามวาระทั้งนี้เพราะอะไรเพราะนั่นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องมาฝึกเพื่อความเป็นพระโสดาบันอารมณ์ของพระอรหันต์ท่านไม่มีทุกข์เนื่องในขันธ์ 5ขันธ์ 5มันจะสุดมันจะสมยังไงฉันไม่มีความรู้สึกท่านสบายใจมันปวดท่านรู้ว่าปวดมันหนาวท่านรู้ว่าหนาวมันร้อนท่านรู้ว่าร้อนแต่ว่าท่านไม่สนใจในมันถือว่าหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยมันไปตามเรื่องไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องหนักใจนี่ว่ากันตามปกติทีนี้เราก็มาคุยกันต่อไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความกระทบกระทั่งจากอารมณ์ใจที่เราไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราโง่ทำไมจึงว่าโง่ก็เพราะอยากเกิดมาเพื่อทุกข์ถ้ามันไม่โง่ก็จงอย่าเกิดไม่เกิดมันแล้วนี่ที่เกิดมาก็เกิดเพราะความโง่เข้าใจว่าเกิดเป็นของดีจึงเกิดเป็นอันว่าหาความทุกข์ขึ้นมาให้ได้สิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนามันทุกอย่างสมบัติในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขหาดูให้ดีก็แล้วกันอยากจะมีแหวนเพชรสักวงหนึ่งรักเหลือเกินราคาก็แสนจะแพงอยากจะได้แหวนเพชรเงินไม่พอต้องทำงานหนักเพิ่มกำลังงานเพื่อต้องการแหวนเพชรหนึ่งวงในการเพิ่มกำลังงานเข้ามานี่มันเหนื่อยมากขึ้นมันสุขหรือมันทุกข์ตอบเองกันนะตอบกันเองตอนนี้พอได้แหวนเพชรราคาแพงมาแล้วดีใจว่าได้แหวนเข้ามาเกรงว่าโจรผู้ร้ายจะเข่งฆ่าจะมาทำร้ายเพื่อเป็นการยื้อแย่งแหวนที่เรามีอยู่มันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เป็นนั้นว่าเป็นทุกข์ซีกแล้วไม่มีอะไรเป็นสุขสบายใจทีนี้สมมติว่าเราอยากจะได้สามีหรือภรรยาสักคนหนึ่งขณะที่จะได้กันมาไปเป็นคู่ครองจิตใจก็เต็มไปด้วยความเร่าร้อนในขณะที่มีความรักเกรงว่าความรักไม่สมหวังมันเป็นสุขและเป็นทุกข์บางทีเห็นคนรักเดินควงคู่ไปกับคนอื่นความเร่าร้อนใจเกิดขึ้นเพื่อความหวงแหนอารมณ์อย่างนี้มันเป็นสุขและเป็นทุกข์แล้วเป็นอันว่ามันก็ต้องทุกข์นี่เรานั่งพรรณนากันไปมันก็ไม่จบรวมความมาทุกอย่างในโลกที่ปรากฏมีอยู่มันเป็นภาวะของความทุกข์ทั้งหมดเป็นอารมณ์ของความทุกข์ทั้งหมดเป็นเหตุนำมาของความทุกข์ทั้งหมดโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นสุขค่อยคิดกันไปนี่ความทุกอย่างนี้เรายังต้องการมันอยู่อีกหรือว่าเราไม่ต้องการในมันถ้าเราต้องการมันก็ปล่อยไปตามเรื่องไม่ต้องทำอะไรถ้าเราไม่ต้องการมันแล้วก็ควานหาจุดที่เหตุให้เกิดทุกข์ว่าอะไรหนออะไรมันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ต้องทำลายต้นเหตุมาเสียก่อนอยู่มาจะทำลายผลอย่างนี้ไม่ถูกต้องทำลายต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์ได้แก่อะไรนั่นก็คือตัณหาพระพุทธเจ้าบอกว่าความอยากเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ลองนั่งนึกดูสิมี ข้าวแล้วอยากจะกินอาหารอย่างโน้นอยากจะกินอาหารอย่างนี้ดีไม่ดีอาหารในบ้านมีเยอะแยะไม่พออยากจะไปกินอาหารนอกบ้านให้ราคามันแพงเล่นโกโก้เสียน้ำมันค่าพาหนะยานพาหนะไปแล้วก็เสียไปหนึ่งไปนั่งในร้านอาหารก็เสียเวลากิจการงานทางบ้านอีกหนึ่งราคาอาหารในร้านนั้นก็แพงอีกหนึ่งได้เงินที่จะจ่ายค่าอาหารก็ต้องเพิ่มภาระกันไปอีกหนึ่งมันก็แบกความทุกข์หนักแต่ว่าคนที่เขาไม่เห็นทุกข์นั่นเขาไม่รู้คนที่จะรู้ได้ต้องมีอารมณ์ใจเป็นพระอริยเจ้าเป็นอันว่าถ้าเราตัดความหาตัณหาคือความอยากนี่ตัดขั้นพระโสดาบันไม่ใช่ตัดขั้นพระอรหันต์อยากตรงไหนล่ะสำหรับขั้นพระโสดาบันก็คิดว่าเรามีเท่าไรพอใจเท่านั้นหมายความว่าเรามีมันได้ด้วยสัมมาอาชีวะเราจะลงทุนเพิ่มสักเท่าไรก็ได้ถ้าเราไม่คดไม่โกงเขาไม่ปลอมไม่แปลงเขาพอใจที่หาได้มาโดยสัมมาชีวะไม่ตะเกียกตะกายไม่อยากได้เกินพอดีอย่างนี้เป็นลมตัดตัณหาตัวหนึ่งตัดแบบเบาๆอย่างพระโสดาบัน นี่ความอยากอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออยากจะยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นสำหรับพระโสดาบันก็ตัดอยากคือตัณหาตัวนี้เสียมาตัดเพียงว่าเราจะพอใจแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเราเท่านั้นใครกี่คนกี่คนก็มีสภาวะเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันไปแต่เพิ่มมากเข้ามาเท่าไรมันก็ทุกข์มากเท่านั้นเราพอใจที่เรามีอยู่นี่เป็นที่พอใจของเราแล้วยับยั้งชั่งใจด้วยการแห่งสันโดษยินดีเฉพาะบุคคลที่เรามีอยู่แล้วไม่ได้เกียรติกายเกินไปอย่างนี้ก็เป็นการตัดตัณหาที่จะพึงหามาได้โดยไม่ชอบธรรมนี่ตัดกันแค่พระโสดาบันนี่ถ้าเราอยากจะโกรธอยากจะฆ่าเขาเราก็ตัดมันเสียด้วยอำนาจของพรหมวิหาร4คือเรามาคิดอีกทีว่าเราไปอยากฆ่าเขาทำไมอยากไปทำร้ายเขาทำไมเราไม่ฆ่าเขาก็ตายเราไม่ทำร้ายเขาก็มีความทุกข์เพราะเขามีความทุกข์อยู่แล้วถ้าเราไปทำอย่างนั้นอารมณ์ใจของเราจะไม่มีความสุขเราไม่ต้องการเราจะปล่อยให้อารมณ์ของความสุขของเราทรงตัวเขาทำไม่ดีเป็นเรื่องของเขาเขาพูดไม่ดีเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องทำอย่างนั้นตัดอารมณ์อยากจะฆ่าเขาอยากจะทำร้ายเขาด้วยอำนาจพรหมวิหาร4แผ่เมตตาความรักกรุณาความสงสารว่าเขาไม่น่าจะทำอย่างนั้นมันเป็นปัจจัยความทุกข์เขาสร้างศัตรูแท้ๆไม่น่าจะสร้างศัตรูอย่างนี้อารมณ์จิตก็สบาย นี่แล้วก็มาตัดความอยากได้แก่ความโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเช่นได้ด้วยหน้าการให้ทานเป็นการแลกเปลี่ยนกันการให้ทานเป็นจริยาที่ทำลายความทุกข์ก็เป็นอันว่าตัวตัดความทุกข์ได้แก่อะไรท่านก็เลยไม่รู้ขอย้อนให้ไปนิดว่าตัวที่จะเข้ามาตัดเหตุของความทุกข์ได้จริงๆคือตัณหาก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาท่านบอกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไอ้ตัวมรรคนี่แหละได้กับตัวศีลมรรคแล้วก็ได้แก่มรรค8ที่พูดมาแล้วในวันก่อนมรรคตัวนั้นรวมเข้าโดยย่อคือมี8กระจายไปเป็น8ย่นออกมาเหลือ3ได้กับศีลสมาธิปัญญาเราก็ใช้ศีลเป็นการตัวคุมอารมณ์ยังไงๆเราไม่ยอมให้ศีลขาดเกรงว่าจะไปอบายภูมิคุมไว้ก่อนสมาธิ ทำอารมณ์จิตอย่าให้อารมณ์ศีลให้ทรงตัวศีลนี่ถ้าไม่มีสมาธิก็ไปไม่รอดปัญญาเราก็มานั่งพิจารณาว่าถ้าเราจะยื้อแย่งทรัพย์สินของบุคคลอื่นเป็นการสร้างเวรสร้างภัยเราไม่เอากำลังใจที่อยากจะได้มันเป็นกำลังใจของความชั่วเราผลักมันออกไปด้วยกันน่ายการให้ทานท่านมันอยากจะยื้อแย่งความรักก็ผลักออกไปซะด้วยการเคารพสิทธิสิ่งกันและกันนี่ใช้ปัญญานะใช้ปัญญาและใช้สมาธิเข้าคุมใช้ศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่รองกำลังใจต้องเข้มแข็งสมาธิคือมีกำลังใจเข้มแข็งว่าฉันจะไม่ยอมละเมิดอย่างนี้แน่นอนตอนนี้หากว่าเราจะมีอาการความโกรธความพยาบาทแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าโกรธพยาบาทเขาทำไมไม่เป็นเรื่องคนโกรธกันมีความเล่าร้อนคนรักกันมีความสุขเรารักกันดีกว่าหาทางเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้เกิดความรักดีไหมใจเราก็สบายไม่ตัวหลงว่านั่งกับของกูนี่ของกูก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าเราตายเสร็จแล้วอะไรแบกไปได้บ้างถ้าเราไม่แน่ใจว่าเวลาเราตายเราจะแบกไปได้หรือไม่ได้ก็มานั่งคิดกันใหม่มานั่งคิดกันว่าในเมื่อขณะก่อนที่เราจะตายชาวบ้านเขาตายให้เราดูแล้วมีคนไหนบ้างที่แบกทรัพย์แบกสินไปโลกหน้าได้มีบ้างไหมไม่มีสิ่งที่เขารักปันประหนึ่งว่าจะตายลงไปในสมัยที่มีชีวิตอยู่แต่พอเขาตายจริงๆเขาก็หาเอาไปไม่ได้ไม่สามารถจะแบกไปได้นี่เป็นปัจจัยอันหนึ่งที่เราเห็นว่าก็ไม่ควรที่จะมาหลงไหลทรัพย์สินต่างๆให้มันมากเกินพอดีถ้าจิตใจก็ลงเราทรงได้อย่างนี้ก็เข้าถึงนิโรธะนิโรธาแบบประโสดาบันคือหนึ่งตัดความโลภเห็นได้ด้วยการให้ทานสองตัดความรักเห็นได้ด้วยการรักษาสิทธิซึ่งกันและกันยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกันสามตัดความโกรธเห็นได้ด้วยการมีพรหมวิหารสี่เป็นสำคัญโดยการใช้ปัญญาพิจารณาทราบตามความเป็นจริงเพื่อโกรธกันเป็นทุกข์รักกันเป็นสุขแล้วก็ห้าไม่มัวเมาในทรัพย์สินมากเกินไปโดยใช้ปัญญาพิจารณาว่าคนตายแล้วแบกอะไรไปไม่ได้เมื่ออยู่ก็ทำมาหากินเลี้ยงชีพไปตามหน้าที่ตายแล้วก็แล้วกันไปของมันจะหายไปด้วยกิริยาเกจริยาใดๆก็ตามติดตามได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปหมดเรื่องกันถ้าทำได้อย่างนี้เป็นอมาทุกท่านถ้าทรงใจได้อย่างนี้เป็นอมาทุกท่านมีหวังว่าทรงอารมณ์เป็นพระโสดาบันได้อย่างไม่ยากอรบรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายคืนนี้เวลาที่จะพูดกันก็หมดเสร็จแล้วมากเกินไปท่านก็เบื่อตัวเผือเกินพอดีแต่ตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามทรงกำลังใจของท่านอยู่ในอารมณ์ตามที่กล่าวมาแล้วในอริยสัจ4เพื่อเป็นการพยุงอารมณ์จิตให้ตั้งอยู่ในความดีเพื่อความเป็นพระโสดาบันตามการตามเวลาที่ท่านต้องการตามอัธยาศัยสวัสดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ปีหนึ่งประเทศไทยเสียเงินรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชัน 300,000 ล้านบาทนู่นแน
1: ่โอ้โห 300,000 ล้านบาท
0: ครับสร้างถนนได้ 60,000 กิโลเมตรสร้างโรงเรียนได้ 5,000 แห่งสร้างรถไฟฟ้าได้ตั้ง4สายแน
1: ่เอ้ยยอมได้หรือเนี่ย
0: ไม่ได้ครับ
1: งั้นต้องช่วยกันสอดส่องดูแลทำให้ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติช่วยกันต้านทุจริตนะ
0: ครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนผู้สูงวัยกับการใช้ยา
1: น้องจอยหยิบยาหลังอาหารเช้าให้ตาหน่อยสิ
3: ตาจ๋านี่อาหารมื้อกลางวันแล้ว
1: ไม่จริงมั้งยาก่อนนอนมันต้องกิน3เม็ดเลยนะ
4: โอ้ยแบบนี้ต้องดูแลเรื่องการกินยาของคุณตาเป็นพิเศษแล้วล่ะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาเรื่องผู้สูงอายุกับการใช้ยากันนะครับ
5: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะเป็นปัญหาของหลายๆครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ด้วยเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าการทำงานของอวัยวะต่างๆของท่านเสื่อมไปตามวัยตาก็ไม่ค่อยจะดีความจำก็แย่ลงรวมทั้งผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องกินยาหลายชนิดและใช้ยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานแล้วถ้ากินยาผิดกินยาเกินขนาดก็เสี่ยงกับการเกิดอาการข้างเคียงหรือเป็นพิษต่อร่างกายอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
4: แล้วบางคนจิตใจดีมีแบ่งยากันกินด้วยนะครับนึกว่าโรคเดียวกันกินเหมือนกันแบบนี้ไหวไหมคุณหมออ
5: ันนี้นะคะไม่ไหวเลยนะคะไม่ควรทำเด็ดขาดกินยาของเราตามขนาดการรักษาที่แพทย์สั่งมาดีกว่าและก็ไม่ควรลดหรือเพิ่มขนาดยาเองใช้ยาให้ถูกขนาดถูกโรคถูกคนถูกเวลาถูกวิธี
4: และถูกสถานที่ด้วยใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องค่ะ
4: แต่ว่าดูเวลาแล้วเนี่ยคงต้องลากันไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center

0: โอ้ยขับไว้อยู่แค่นี้ไม่เมาหรออ
1: ย่าประมาทในฤทธิ์สุราเพราะความเมาอาจทำให้คุณต้องอยู่ในคุกหรือเสียคนที่คุณรักไปตลอดกาลเมาไม่ขับกลับให้ปลอดภัย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
4: ครูครับตูมตามโกงข้อสอบครับ
3: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
4: ใช่ๆขี้โกง
3: เพิ่มขึ้น
4: นิสัยอ่ะ
3: เพิ่มขึ้น
4: แย่มากสอบไปโกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
3: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
5: 1 7 7 2 14 7 3 21
6: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
7: ประเทศไทยนี้ทำไมยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราทุกคนสร้างความดีคือปฏิบัติในสิ่งที่สุจริตโดยบริสุทธิ์ใจและตั้งใจดีอาจมีผิดพลาดบ้างแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจผิดพลาดตั้งใจทำดีก็เป็นการสร้างกำลังของบ้านเมืองให้ทนทานเป็นเหมือนการฉีดยาป้องกันโรคพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ทำอะไรอยู่ล่ะเจ้ากล้า
1: แต่งกลอนส่งการบ้านคุณครูครับเนี่ยประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้องร่วมกันใครโกงเราต้องฟันและ
0: จะดีเหรอเจ้ากล้า
1: ดีสิครับคนขี้โกงต้องเจอของแรง
0: งั้นใครโกงเราต้องฟันอย่าให้มันยังได้ใจ
1: โกงภาษีโกงเงินรัฐต้องขจัดให้หมดไปคอร์รัปชันจะหมดได้ต้องร่วมใจสอดส่องดูแล
2: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ประกอบกิจการ Data Center นัดประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างทั้งระบบนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือ Board Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขเปิดประชุมวิชาการปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาณโรงแรม The Heritage Grand ขอนแก่นระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนี้โดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานกว่า 4,000 คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญความท้าทายรอบด้านทั้งการเข้าสู่สังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคอุบัติใหม่ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดด้านกำลังคนจึงขอให้บุคลากรยึด4แนวทางหลักได้แก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลในพื้นที่การขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและการพัฒนากำลังคนควบคู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมวันที่4ถึง7กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
4: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท
5: แม่ครับชายอยากกินขนม
6: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
5: แม่ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
6: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
7: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนยาแก้ปวดลดไข้ใช้อย่างไรไม่อันตราย
8: โอ้ปวดหัวตัวรุมๆอ๋อหมวยหยิบยาแก้ปวดลดไข้ให้เฮียหน่อยสิ
9: น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ย
8: เออปวดหัวต้องการพาราเซตามอลมาถามน้ำหนักทำไมเนี่ย
9: ไม่รู้ซะแล้ว
10: ใช่ครับไม่รู้ซะแล้วว่าการกินยาพาราเซตามอลต้องกินตามน้ำหนักของผู้ป่วยสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนอยู่กับผมและหมอเจี๊ยบลลนาแล้ววันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องการใช้ยาแก้ปวดลดไข้
11: สวัสดีค่ะการกินยาแก้ปวดลดไข้อย่างพาราเซตามอลเราต้องกินตามน้ำหนักตัวของผู้ป่วยนะคะถึงจะได้ประสิทธิภาพที่ดีค่ะถ้าผู้ป่วยมีน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกรัมก็กินเพียง1เม็ดทุก 4-6 ชั่วโมงแต่ถ้าน้ำหนักตัว 50-67 กิโลกรัมกิน1เม็ดครึ่งและถ้ามีน้ำหนักมากกว่า67กิโลกรัมกิน2เม็ดค่ะ
10: แล้วมีข้อควรระวังอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับ
11: ก็มีนะคะคือการใช้ยาพาราเซตามอลซ้ำซ้อนเพราะยาพาราเซตามอลจะอยู่ในยาสูตรผสมอื่นๆด้วยเช่นยาสูตรลดไข้ลดน้ำมูกแก้คัดจมูกและยาสูตรคลายกล้ามเนื้อค่ะ
10: ดังนั้นก่อนใช้ยาควรอ่านฉลากก่อนทุกครั้ง
11: ใช่แล้วค่ะยาไม่ใช่ขนมใช้เท่าที่จำเป็นนะคะ
10: ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้ววันนี้เราลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
7: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
12: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างสำนึกตระหนักว่าคนไทยทุกคนจำเป็นต้องร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญกรณียกิจต่างๆตามหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันและกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สถาบันหรือกกร.ร่วมกับธนาคารโลกเพื่อประกาศความพร้อมและนำเสนอศักยภาพเชิงลึกของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนระดับภูมิภาคโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน4มิติหลักได้แก่ความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์การรุดหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุรัฐบาลจึงต้องเร่งเปลี่ยนความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นโอกาสเพื่อเสริมความยืดหยุ่นและการแข่งขันของประเทศการดำเนินการจะมุ่งเน้นที่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภายในประเทศการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการสร้างเศรษฐกิจอายุยืนที่ผู้สูงวัยสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแข็งแรงพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้นำเสนอเพียงกำเลที่ตั้งแต่เสนอความลึกซึ้งด้านอุตสาหกรรมนักลงทุนไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เพราะไทยมีคลัสเตอร์อุตสาหกรรมซัพพลายเออร์และระบบนิเวศที่พร้อมทั้งยังสามารถเชื่อมโยงการผลิตขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและการเกษตรเข้ากับเทคโนโลยีชีวภาพนอกจากนี้ไทยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีพร้อมดึงดูดคนเก่งจากทั่วโลกขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทบทวนกฎระเบียบกว่า 7,000 ฉบับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผลักดันการเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรในการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่เติบโตไปด้วยกันภายใต้แนวคิด Build with Thailand ไม่ใช่แค่ Build in Thailand ด้านนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.กล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอทิศทางและข้อเสนอของประเทศไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยมุ่งเป้ายกระดับการเติบโตของ GDP ที่ร้อยละ 5.5 และผลักดันประเทศสู่กลุ่มรายได้สูงแบบครอบคลุมผ่าน5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและส่งเสริมสุขภาพบริการด้านดิจิทัลธุรกิจการเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวยังนำไปสู่การกำหนดแผนปฏิบัติการประสิทธิภาพสูง15ข้อที่ครอบคลุมการพัฒนาทักษะแรงงานโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและพลวัตขององค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยก่อนต้อนรับประชาคมการเงินโลกในการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในเดือนตุลาคมนี้รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวขึ้นเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571ปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงกลาโหมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ให้กับกำลังพลเน้นย้ำต้องรู้เท่าทันทั้งในด้านที่เป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีและนำไปใช้อย่างมีคุณธรรม
2: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ณศาลาว่าการกลาโหมโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและลึกซึ้งโดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนในการเปลี่ยนแปลงทางการทำงานไปจนถึงความมั่นคงของประเทศขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เช่นแชท AI ในขณะนี้สามารถสืบค้นข้อมูลความมั่นคงของไทยได้อย่างละเอียดหรืออาจมีความเสี่ยงที่นำมาใช้ตรวจจับเป้าหมายผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อลอบโจมตีได้โดยผีชีพดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมทางไซเบอร์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กำลังพลเพื่อรับมือภัยคุกคามดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งจึงเน้นย้ำไม่ใช้ AI อย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทันโดยวิเคราะห์และไตร่ตรองอย่างรอบคอบต้องรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสร้างภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
3: บุคลากรทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันต้องรู้จักตรวจสอบต้องรู้จักป้องกันแล้วก็ต้องรู้จักเรื่องของการรับมือกับภัยคุกคามที่มันจะเกิดขึ้นผมใช้ AI อย่างชาญฉลาดเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อไม่ใช่ใช้เทคโนโลยีโดยปราศจากการคิดวิเคราะห์แล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบข้อที่สองคือเราต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลว่าเรื่องนี้สำคัญเราเป็นหน่วยงานระดับกลางนะครับมันเป็นทรัพยากรที่มันมีคุณค่ามากนะครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังย้ำว่าปัจจุบันการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในโซเชียลมีเดียทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกองทัพและทหารไทยยังมีอยู่สูงดังนั้นกำลังพลต้องเข้าใจถึงความเป็นทั้งคุณและโทษของเทคโนโลยีในเวลาเดียวกันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายเอกนิติธารประภาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center โดยจะมีการประชุมครั้งแรกวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ปิดช่องว่างในการกำกับดูแลอุตสาหกรรม Data Center ทั้งระบบ
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามปัญหาการดำเนินกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิด หลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งให้นายเอกทิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการด้าน Data Centerหรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันพรุ่งนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบให้ทันกับการลงทุนเนื่องจากปัจจุบันมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบกฎหมายคนละส่วนแต่ยังขาดกลไกที่เชื่อมโยงการพิจารณาในภาพรวมกฎิกาแก้วใสรายงาน
1: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานมอบอำนาจฝ่ายกฎหมายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อให้ดำเนินคดีกับ Data Center แห่งหนึ่งย่านพระราม9หลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพบการสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยผู้รับมอบอำนาจเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่และหลังลงพื้นที่ตรวจสอบพบถังน้ำมันขนาดใหญ่บริเวณชั้นใต้ดินจำนวน6ใบความจุใบละประมาณ 40,000 ลิตรรวมปริมาณน้ำมันที่สำรองไว้ประมาณ 200,000 ลิตรแต่ไม่พบการได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกระทรวงพลังงานเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและพลังงานสะอาดรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมชูไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลกแก๊สเทค2026ดึงเทคโนโลยีและเงินลงทุนขับเคลื่อนพลังงานยั่งยืนนายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าปัจจุบันความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงพลังงานจึงเร่งพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพตลอด24ชั่วโมงควบคู่กับการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้ยืดหยุ่นการส่งเสริมระบบกักเก็บพลังงานและการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดเพื่อให้รองรับกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่โดยเฉพาะ Data Center ซึ่งครม.ได้เห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ขึ้นมากำกับดูแลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและไม่กระทบต่อต้นทุนหรือทรัพยากรของภาคประชาชนนอกจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมและนิทรรศการพลังงานระดับโลก Gas Tech 2026ระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 50,000 คนจากกว่า150ประเทศทั่วโลกถือเป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมโยงนวัตกรรมไฮโดรเจนเทคโนโลยีลดคาร์บอนก๊าซธรรมชาติและ AI เพื่อภาคพลังงานช่วยสร้างความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเพื่อเสริมความมั่นคงทางพลังงานของไทยในระยะยาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหากลิ่นเหม็นในโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่งของจังหวัดชลบุรี
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกำชับกรมควบคุมมลพิษให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจสอบโรงงานและสถานประกอบการโดยรอบทุกแห่งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อค้นหาต้นตอที่แท้จริงและเร่งกำหนดมาตรการแก้ไขโดยให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกซึ่งกรมควบคุมมลพิษพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีสถานีตำรวจภูธรบ่อทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบกิจการในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีจำนวน3แห่ง ดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบโรงงานแห่งที่1ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและเส้นใยประดิษฐ์มีกลิ่นจากกระบวนการหลอมพลาสติกระบบบำบัดมลพิษทางอากาศแบบ Activate Carbon ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอโรงงานจึงมีแผนปรับปรุงระบบบำบัดให้มีประสิทธิภาพและจะจัดส่งแผนให้กรมควบคุมมลพิษภายใน7วันขณะที่โรงงานแห่งที่2ประกอบกิจการผลิตเม็ดพลาสติกและใช้ระบบ Waste Scrubber ร่วมกับโอโซนไม่พบกลิ่นเหม็นจากกระบวนการผลิตส่วนสถานประกอบกิจการแห่งที่3ประกอบกิจการผสมสีด้วยตัวทำละลายเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่พบกลิ่นจากตัวทำละลายในระดับสูงซึ่งนายภูเบศพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองจะออกคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการเป็นการถาวรพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและนำของเสียทั้งหมดไปกำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักวิชาการด้านนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำหรับโรงงานประกอบกิจการผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในพื้นที่ตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงซึ่งเป็นพื้นที่ตามข้อร้องเรียนเรื่องกลิ่นนั้นพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบอนแดงมีคำสั่งเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาให้หยุดประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535แต่เมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาพบยังคงมีการประกอบกิจการอยู่ดังนั้นจึงมีมติให้โรงงานหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและเร่งปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าตรวจสอบการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พบโรงงานรับซื้อสูงกว่าราคาประกาศพร้อมประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด
6: นายกรณิตนนท์สุวิโคศกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์การผลิตและการรับซื้ออย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลเกษตรกรในช่วงก่อนที่ผ

0: ากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศจะตรวจสอบว่าเป็นการขัดทอนตามความชื้นเกรดหรือสิ่งเจือปนโดยจะประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ร่วมพิจารณาพร้อมขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลคุณภาพผลผลิตและความชื้นให้เหมาะสมกับตลาดเพื่อให้เกษตรกรขายได้ราคาดีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือนบคพในการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อแก้ปัญหาระยะยาวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการชะลอการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากต่างประเทศจนกว่าจะรับซื้อผลผลิตในประเทศหมดก่อนพร้อมสั่งการให้ติดตามการรับซื้อและตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นอย่างต่อเนื่องหากพบการรับซื้อต่ำกว่าราคาประกาศหรือหยุดรับซื้อจะเร่งตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปผู้ริมประสบภาพาสรายงาน
1: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนหลายพื้นที่เข้าหารือในที่ประชุมทั้งปัญหาด้านการศึกษาการค้าชายแดนและราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำพร้อมเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรช่วงเช้าวันนี้มีนายโสพลสารังประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายพื้นที่พร้อมเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายพัทรพงศ์ลีลาพัฒน์ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนได้หารือกรณีโรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างตำบลบ้านปงอำเภอหางดงซึ่งมีนักเรียนประมาณ150คนแต่ยังมีสถานะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนประชาเกษมเนื่องจากตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนทำให้ไม่สามารถได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารเรียนและบ้านพักครูจึงขอให้กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าและผลักดันให้โรงเรียนสามารถพัฒนาเป็นสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ
3: วันนี้ผมจึงขอฝากท่านประธานไปยังกรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการนะครับเพื่อให้ส่งว่าได้ทำอะไรไปบ้างเพื่อให้เรามีข้อมูลได้ตามต่อแล้วได้เดินหน้าทำให้โรงเรียนบ้านน้ำซุ้มห้วยกว้างเป็นโรงเรียนจริงๆไม่ใช่แค่ห้องเรียนเคลื่อนที่
2: นายอนุกูลปรึกษานุศักดิ์ส.ส.จังหวัดสงขลาพรรคภูมิใจไทยหารือปัญหาของกระทบจากการเปิดใช้งานด่านสะดาวแห่งใหม่และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางผ่านด่านชายแดนทำให้เกิดความสับสนในกลุ่มนักท่องเที่ยวขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่บ้านด่านนอกได้รับผลกระทบจากปริมาณการจราจรและนักท่องเที่ยวที่ลดลงพร้อมระบุว่าหากไม่เร่งแก้ไขปัญหาอาจสูญเสียสถานะเมืองเศรษฐกิจชายแดนในอนาคต
4: ปัญหาด่านสะเดาแห่งใหม่นะครับและก็ด่านสะเดาแห่งเก่านะครับหลังจากรัฐบาลเปิดใช้งานไปเมื่อวันที่11กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะครับปัจจุบันความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไม่เหมือนเดิมครับท่านประธานพูดได้ว่ากำลังอยู่ในขั้นวิกฤตครับเพราะว่าการเดินทางเข้าออกของนักท่องเที่ยวผ่านช่องทางด่านสะเดาเปลี่ยนไปครับชาวมาเลเซียกำลังสับสนพี่น้องในพื้นที่ก็สับสนเช่นกันนะครับร้านอาหารโรงแรมร้านค้าผู้ประกอบการและประชาชนจำนวนมากกำลังได้รับผลกระทบจากทราฟฟิกที่มันหายไปถ้าเราไม่รีบแก้ไขในวันนี้นะครับอาจจะเป็นแค่แต่วันข้างหน้านะครับท่านประธานบ้านด่านนอกของเราอาจจะกลายเป็นอดีตเมืองเศรษฐกิจที่ต้องหายไป
2: ขณะที่นายวิชัยสุขสวัสดิ์ส.ส.จังหวัดชุมพรพรรคภูมิใจไทยหารือถึงปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำโดยเฉพาะราคามะพร้าวที่อยู่ประมาณ 2-3 บาทต่อกิโลกรัมและราคามังคุดใน8อำเภอของจังหวัดชุมพรส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกรขณะที่ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้นจึงเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์บูรณาการแก้ไขปัญหาโดยจัดระบบโซนนิ่งการผลิตและจัดทำปฏิทินพืชเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตและป้องกันภาวะสินค้าล้นตลาดชวิสาประทุมมารายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเร่งสร้างความเชื่อมั่นและบูรณาการงานความมั่นคงควบคู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
5: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยถึงผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของคณะผู้บริหารระดับสูงในโอกาสประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงเพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ให้ตรงจุดพร้อมเน้นย้ำการดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลและครอบครัวสำหรับการดำเนินงานด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการปฏิบัติตามหลักการปราบปรามการก่อความไม่สงบหรือกปส.ผ่าน3มาตรการหลักได้แก่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรและการปราบปรามกองกำลัง

0: โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังและเคารพหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยเตรียมใช้แนวทาง14อำเภอนำร่องขับเคลื่อนงานในปีหน้าขณะที่นายกรัฐมนตรีได้คำชับให้ยึดประชาชนและข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางรับฟังเสียงของประชาชนอย่างจริงจังและนำไปสู่การแก้ไขที่เป็นรูปธรรมโดยทุกปัญหามีหน่วยงานรับผิดชอบหลักอย่างชัดเจน
1: ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีแนวทางของท่านนะครับที่ชัดเจนก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยต้องยึดหลักของประชาชนนะครับแล้วก็ข้อมูลจากพื้นที่เป็นศูนย์กลางนะครับเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงประชาชนจากนั้นนำข้อมูลนั้นเนี่ยไปแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็จบนะครับคือทุกปัญหาเนี่ยต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอแนะต้องมีคำตอบนะครับซึ่งท่านก็เน้นเรื่องนี้นะครับว่าให้รับฟังพื้นที่อย่างจริงจังนะครับโดยเฉพาะเมื่อประชาชนในพื้นที่เนี่ยสะท้อนปัญหาขึ้นมาเนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานนะครับก็ต้องไปดูว่าเป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานไหนนะครับแล้วก็ต้องมีคำตอบให้กับประชาชนแล้วก็นำไปสู่การเป็นแบบจริงเพื่อแก้ปัญหาและที่สำคัญก็คือต้องเดินควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและก็การพัฒนาด้วยนะครับ
0: รองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้ากล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีสิทธิประโยชน์บัตรทองฮีโร่สำหรับดูแลบุพการีของกำลังพลผู้เสียสละว่าเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างขวัญและหลักประกันให้แก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมย้ำเป้าหมายสำคัญคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโปร่งใสเป็นธรรมและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกสั่งการทุกอำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนเพื่อยกระดับดูแลประชาชนตรงจุด
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงและการดูแลประชาชนเชิงรุกโดยมอบนโยบายให้ทั้ง13อำเภอเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลระดับหมู่บ้านให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดโดยกำชับให้นายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านจัดเก็บข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่อย่างเป็นระบบพร้อมแบ่งพื้นที่รับผิดชอบและจัดทำสมุดบันทึกข้อมูลครัวเรือนเพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในแต่ละชุมชนอย่างชัดเจนสำหรับการดำเนินงานในระยะแรกกำหนดให้นำร่องตำบลละ1หมู่บ้านและจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569ก่อนขยายผลเพิ่มตำบลละ1หมู่บ้านในทุกเดือนอย่างต่อเนื่องจนครบทุกหมู่บ้านของจังหวัดข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนการเฝ้าระวังปัญหาความมั่นคงยาเสพติดภัยพิบัติรวมถึงการประสานความช่วยเหลือด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำว่าทุกหน่วยงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางรับฟังปัญหาจากพื้นที่จริงและบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายปกครองทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนปภิชา นันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
5: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวหลังจากนี้ปภ.จะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงนายธีรพัฒน์กล่าวเพิ่มเติมว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงที่ภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
6: จังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้เนื่องจากอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่ม
7: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสภาวะอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยโดยจังหวัดอุบลราชธานีคาดว่าจะได้รับผลกระทบระหว่างวันที่4ถึง7กันยายน2569จะส่งผลทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและดินโคลนถล่มขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงและติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักรกลอุปกรณ์ในการกู้ภัยเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงโดยสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือได้ที่โทรศัพท์หมายเลข045-344-635-7หรือสายด่วนนิรภัย1784กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
6: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่ที่น้ำลดแล้วระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและอาหารเป็นพิษและยังคงยึดหลักสุกร้อนสะอาดนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงที่หลายพื้นที่อาจยังมีน้ำท่วมขังหรืออยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังน้ำลดประชาชนควรระมัดระวังโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษเนื่องจากน้ำท่วมอาจพัดพาสิ่งปฏิกูลขยะและเชื้อโรคต่างๆไปปนเปื้อนในอาหารน้ำดื่มวัตถุดิบรวมถึงภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับประทานอาหารและน้ำโดยให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่และปรุงให้สุกทั่วถึงดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกและล้างมือด้วยน้ำและสบู่ก่อนรับประทานอาหารส่วนพื้นที่ที่น้ำลดแล้วขอให้ประชาชนยังคงระมัดระวังเนื่องจากเชื้อโรคและสิ่งสกปรกอาจยังตกค้างอยู่ในบ้านเรือนภาชนะอุปกรณ์ประกอบอาหารและแหล่งน้ำที่สำคัญควรดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีสุขภาพเปราะบางอย่างใกล้ชิดหากเกิดอาการท้องเสียหรืออาเจียนอาจเกิดภาวะขาดน้ำได้รวดเร็วควรดื่มสารละลายเกลือแร่เพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดหากมีอาการรุนแรงเช่นถ่ายหรืออาเจียนมากดื่มน้ำไม่ได้มีไข้สูงถ่ายเป็นมูกหรือมีเลือดปนปัสสาวะน้อยหรือไม่ปัสสาวะอ่อนเพลียมากหรือซึมลงควรรีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลทันที กระทรวงสาธารณสุขประชุมวิชาการประจำปี2569ชูนวัตกรรมสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยกระดับสุขภาพคนไทยทุกวัย
8: นายพัฒนาทองพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี2569ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรมและภูมิปัญญาที่จัดขึ้นณโรงแรมเดอะเฮอริเทจแกรนด์ขอนแก่นโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์นักวิชาการและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 4,000 คนจากทั่วประเทศพร้อมกล่าวว่าระบบสุขภาพไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทั้งสังคมสูงวัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD โรคอุบัติใหม่และความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการและข้อจำกัดกำลังคนจึงขอให้ยึด4แนวทางได้แก่และเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขยายผลงานวิชาการและนวัตกรรมสู่ชุมชนสร้างเกิดข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนและพัฒนากำลังคนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีธรรมาภิบาลและปลอดภัยเพื่อยกระดับระบบบริการและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภายในงานมีการมอบรางวัลชัยนาทนเรนทรประจำปี2568แก่บุคคลดีเด่นและรางวัลคนดีสีสาธารณสุขประจำปี2569เกียรติยศแห่งความภาคภูมิท่านนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดประชุมวิชาการเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขโดยปีนี้มีผลงานนำเสนอรวมกว่า 1,200 เรื่องทั้งรูปแบบ Oral Presentation Innovation Presentation และ E-poster นฤมลอุดมพรรายงาน
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: 12:31 น.ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอิสราเอลแคสรัฐมนตรีการโหมอิสราเอลเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ให้คำมั่นว่าอิสราเอลจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิหร่านตัดสินใจโจมตีอิสราเอลและกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เตรียมพร้อมรับมือการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนาของชาวยิวซึ่งจะเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกองทัพในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายฐานฐานของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกส่วนกองทัพอิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรัก
2: ประธานาธิบดีซูราเกวิปของปาเลาซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรของไต้หวันเรียกร้องให้ประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียร่วมกันต่อต้านการทดสอบขีปนาวุธข้ามประเทศของจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าความเป็นเอกภาพของประเทศในภูมิภาคโอเชียเนียนั้นมีความสำคัญเพื่อทำให้จีนเคารพอธิปไตยแสดงความโปร่งใสและดำเนินบทบาทในภูมิภาคนี้อย่างมีความรับผิดชอบความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในวันสุดท้ายของการประชุมสุดยอดผู้นำหมู่เกาะแปซิฟิกที่ปาเลาท่ามกลางความไม่พอใจของปาเลาต่อกรณีที่จีนทำการทดสอบขีปนาวุธในภูมิภาคแห่งนี้แต่แจ้งเพียงไม่กี่ประเทศให้ทราบล่วงหน้าก่อนการทดสอบดังกล่าวขณะที่จีนระบุว่าการทดสอบขีปนาวุธดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกทหารประจำปีตามปกติและยืนยันว่ามีการแจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้ว
6: กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่าเยาวชนประมาณ20ล้านคนใน21ประเทศถูกแสวงหาประโยชน์หรือถูกล่วงละเมิดทางเพศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในช่วง1ปีที่ผ่านมาโดยมีเยาวชนราว9ล้านคนถูกกดดันให้พูดคุยเรื่องเพศหรือส่งภาพอนาจารและอีก4ล้านคนถูกนำภาพอนาจารไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างไรก็ตามผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่ได้รับการช่วยเหลือโดยมีการแจ้งตำรวจนักสังคมสงเคราะห์หรือสายด่วนช่วยเหลือน้อยกว่า1% ยูนิเซฟยังเตือนถึงความเสี่ยงในการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หลังพบการสร้างภาพหรือวิดีโออนาจารของเยาวชนด้วย AI พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลและบริษัทเทคโนโลยีเพิ่มมาตรการความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มออนไลน์ปรับปรุงกฎหมายพัฒนาระบบคุ้มครองเยาวชนและเพิ่มช่องทางการแจ้งเหตุร้าย
2: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีนที่ยืนยันว่าพายุไต้ฝุ่นเซลเดลซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่18ของปีนี้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนเป็นครั้งที่3เมื่อเวลา 6:30 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุราว82กม.ต่อชั่วโมงซึ่งจะทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติจีนคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโซเดลอาจเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณชายฝั่งมณฑลกวางตุ้งในช่วงบ่ายของวันนี้ส่งผลให้สถานศึกษาหลายแห่งในมณฑลกวางตุ้งประกาศปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: การแข่งขันพาราฟันดาบโลกรายการพัทยา2026พาราฟินซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศทีมฟอยหญิงพาราไทยนำทัพโดยสายสุนีจนะอภิญญาทองแดงธิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงษ์และสุทินสีตาสู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมชาติจีน12-30คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองปิดฉากการแข่งขันวันสุดท้ายส่งผลให้ทีมพาราฟันดาบทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าเหรียญรางวัลรวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีมโดยในประเภทบุคคลชิติพัฒน์เจริญตาและสายสุนีจนะ2นักดาบฟอร์มเก๋าร่วมกันคว้า2เหรียญทองจากประเภทดาบเอเป้บุคคลชายและดาบเอเป้บุคคลหญิงขณะที่ประเภทดาบฟอยบุคคลทัพไทยเก็บเพิ่มได้อีก2เหรียญทองแดงจากผลงานของสายสุนีจนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมในประเภทบุคคลชายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2ใหม่มนัญชยาสว่างแก้วนักหวดสาวไทยมืออันดับ94ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายลีลาเฟรนันเดสดีกรีรองแชมป์ US Open ปี2021จากแคนาดาไป0-2เซต4-6และ1-6ต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 750รายการ China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ6ของโลกคุมจังหวะเกมรุกและรับได้อย่างเด็ดขาดเอาชนะตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านันบันโตว่ามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียด้านน้ำหวานต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ71ของโลกพยายามสู้สุดความสามารถก่อนต้านความแข็งแกร่งของหวังจื่ออี้มืออันดับ2ของโลกจากจีนไม่ไหวพ่ายไป0-2เกม6-21และ14-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะคู่มืออันดับ23ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-0เกม21-19และ21-12ตีตัวผ่านเข้ารอบ2ไปพบศึกหนักกับเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียส่วนประเภทชายเดี่ยวอิคิวพนิชพลเทียระรัสกุลมืออันดับ16ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายคริสโตโปป๊อปมืออันดับ2ของโลกจากฝรั่งเศสไป1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้อย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะพานเจียนีจากฮ่องกงไป2-1เซต7-5 2-6และ6-3ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับจู้หยิวหลินจากจีนด้านประเภทชายเดี่ยวพิษพงษ์จีนาพันยังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะอเล็กซานโดรบูเรโลจากอิตาลีได้2เซตรวดด้วยสกอร์6-4 และ6-2ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์ตันจากอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมที่สนามฟุตบอลลีเจนอะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดที่2หลังไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มา 1-0 โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งเน้นไปที่แท็กติกที่จะใช้ในเกมที่จะพบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ในวันนี้เวลา 19:30 นที่ชลบุรีสเตเดียมนายโสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินเอ็นเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือแจ๊ดเปิดเผยว่าแจ๊ดผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการและโมโนแม็กจัดกิจกรรมแจ๊ดแฟนคอนเน็กพรีเมียร์ลีกโทรฟี่เอ็กซ์เพรียนเปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะก่อนจะถูกนำไปจัดแสดงในประเทศต่างๆรอบโลกต่อไปด้านกอบกิจจินนุกูลแฟนบอลทีมอาร์เซนอลเปิดเผยว่าเชียร์ทีมอาร์เซนอลมานาน22ปีกระทั่งปีที่แล้วทีมที่ชอบได้เป็นแชมป์ทำให้วันนี้ตัดสินใจเดินทางมากับพี่ชายเพื่อร่วมชมถ้วยแชมป์ของจริงถือเป็นโอกาสดีสำหรับแฟนบอลชาวไทยทุกคนไม่ใช่เฉพาะแฟนทีมอาร์เซนอลที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอังกฤษก็สามารถมีภาพที่ระลึกกับถ้วยแชมป์ได้
10: ปีที่ผ่านมาต้องได้แชมป์ด้วยแล้วก็เป็นแฟนบอลมาตั้งแต่เด็กมัน22ปีแล้วเราแบบเรามาดูถ้วยแชมป์จริงๆอะครับแล้วก็มาพี่ชายชวนมาด้วยเป็นแฟนอาร์เซนอลทั้งคู่เลยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นกิจกรรมที่ดีมากครับผมครับมันไม่ได้เฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลเนาะมันเป็นแฟนบอลทุกคนที่อยากมาเห็นถ้วยพรีเมียร์ลีกจริงๆไม่ต้องเดินทางไปที่อังกฤษเนาะค่าเสียค่าใช้จ่ายเยอะก็ขอบคุณด้วย
9: ทั้งนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังจะคว้ามาครองโดยถ้วยแชมป์มีขนาดความสูง104ซมกว้าง61ซมและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนจาก6สมาคมกีฬาร่วมแถลงงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่5ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนโค้ชเจ้าที่ผู้บริหารทุกคนให้ประสบความสำเร็จกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมซึ่งถือว่าเป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เป้าหมายโดยรวมยังเชื่อว่าทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองหลายเหรียญโดยไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยในครั้งนี้ก็คือขี่ม้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25-26กันยายนนี้พร้อมขอแฟนกีฬาชาวไทยร่วมกำลังแรงใจเชียร์ถึงโตเกียวด้านนายพันลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความคาดหวังของ6สมาคมกีฬาตั้งเป้ารวมอีก4เหรียญทองจากเทคบอลมั่นใจ3เหรียญทองอีสปอร์ตเชื่อว่ามี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงส่วนมวยปล้ำตั้งเป้าคว้าเหรียญทองแดงขณะที่มวยสากลเชื่อว่ามีเหรียญรางวัลและน่าจะมีเหรียญทุกสีสำหรับเบรกกิ้งหรือลีลาดคาดหวังว่าจะมีเหรียญเงินหรือทองแดงและฮอกกี้หวังอันดับ5จากทีมหญิงและอันดับ9จากทีมชายทำให้ผ่านมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกม2026ไปทั้งหมด5ครั้ง39ชนิดกีฬาตั้งเป้ารวม14เหรียญทองพาณิชย์คาดนาครายงาน
11: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
12: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
11: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
12: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปกรณ์
2: ปกรณ์เขียนปอปลากอไก่รอเรือนอนเนนการันคำนี้มาจากคำในภาษาบาลีว่าปกรณะแปลว่าหนังสือคัมภีร์เรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยคำว่าปกรณ์มีความหมายว่าหนังสือที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนาพุทธและมักแต่งเป็นภาษาบาลีร้อยแก้วหรือร้อยกรองก็ได้เนื้อหาของปกรณ์อาจเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพุทธสาวกหรือสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องคำว่าปกรณ์ที่พบมากในภาษาไทยมักใช้เป็นส่วนหลังของคำอื่นเช่นบาลีปกรณ์คือหนังสือทางพระพุทธศาสนาทุกประเภทที่แต่งเป็นภาษาบาลี
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
11: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
11: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนในคืนวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 12 เซนติเมตรและเวลา 21:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1 เมตร 42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 33 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น.
6: ต่อไปรับฟังข่าวบริการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมนี้ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทีวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37มูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086-366-9314และ089-444-3201โครงการขนส่งทางบกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงานวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร3ปีในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการหรือสาขาวิชาการเลขานุการในช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิชาเทคนิคการผลิตสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ dlt.thaijobs.com ตั้งแต่ปัจจุบันถึงวันที่7กันยายนนี้กระทรวงการต่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการประจำปี2569ตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการจำนวน60อัตราผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 18,150 ถึง 19,970 บาทและปริญญาโททุกสาขาวิชาที่กพ.รับรองอัตราเงินเดือนระหว่าง 21,180 ถึง 23,300 บาทเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mfa.thaijobs.com เลือกหัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวนหนึ่งอัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่ fpo.thaijobs.com ตั้งแต่วันที่9ถึง29กันยายนนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารบุคคลและนิติการโทรศัพท์0-4297-0112ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
14: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนท่านผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงฝนทุกคนก็จะนึกถึงผลกระทบที่ตามมาอีกหลายอย่างเช่นน้ำท่วมขังซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดชั้นดีที่ก่อให้เกิดยุงเพราะยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกซึ่งเป็นที่รู้จักกันมานานสามารถทำให้เกิดโรคได้ในทุกเพศทุกวัยและพบได้บ่อยในเด็กโรคไข้เลือดออกมักมีการระบาดมากในช่วงฤดูฝนโดยในปีพ.ศ. 2566พบผู้ป่วยไข้เลือดออกในไทยเกือบ 40,000 รายโดยพบในวัยทำงานมากที่สุดคือช่วงอายุ 25-34 ปีซึ่งอาการแรกเริ่มคล้ายกับโรคโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่เพราะฉะนั้นบางครั้งทำให้เกิดสับสนว่าอาการไข้เป็นอาการของโรคไข้เลือดออกหรือไม่และในปัจจุบันโรคไข้เลือดออกยังไม่มียารักษาเฉพาะการรักษาเป็นการรักษาตามอาการและหากมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคไข้เลือดออกคือโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกีมียุงเป็นพาหะนำโรคโดยชื่อของโรคมาจากอาการหลังมีการติดเชื้อผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงและทำให้ร่างกายมีภาวะเลือดออกง่ายเนื่องจากเชื้อไวรัสจะทำให้เกล็ดเลือดในร่างกายต่ำลงทำให้เลือดออกได้ง่ายทั้งในอวัยวะภายในตามผิวหนังตามเหงือกและไรฟันซึ่งหากอาการรุนแรงจนมีเลือดออกมากผู้ป่วยอาจมีอาการช็อกและเสียชีวิตได้โดยทั่วไปไข้เลือดออกจะมีอาการน้อยหรือแทบไม่มีอาการเลยโดยจะพบอาการเบื้องต้นเช่นมีไข้สูงซึ่งอาจสูงได้ถึง40องศาเซลเซียสปวดศีรษะและปวดรอบดวงตาปวดตามข้อต่อและกล้ามเนื้อซึ่งมีอาการปวดรุนแรงมากคล้ายกระดูกหักคลื่นไส้อาเจียนต่อมน้ำเหลืองโตมีผื่นแดงและอาจมีอาการคันแต่ในผู้ป่วยบางรายที่อาการรุนแรงอาจพบอาการเช่นปวดท้องรุนแรงหายใจหอบเหนื่อยมีอาการอาเจียนต่อเนื่องรุนแรงอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดอ่อนแรงอาการซีดมือเท้าเย็นมีอาการกระหายน้ำอย่างมากชีพจรเบาลงหรือมีอาการช็อกหากมีอาการดังกล่าวควรรีบเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเชื้อไข้เลือดออกมีระยะฟักตัวในยุงประมาณ 8-12 วันหลังจากนั้นเมื่อยุงไปกัดคนเชื้อก็จะเข้าสู่กระแสเลือดผู้ป่วยจะเริ่มมีอาการแสดง 4-10 วันภายหลังการรับเชื้อหรืออาจเริ่มมีอาการรุนแรงในช่วง 2-7 วันหลังไข้ลดซึ่งในระยะอาการรุนแรงหลังจากที่ไข้ลดนี้ผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายดังนั้นคนหมั่นสังเกตอาการหลีกเลี่ยงปัจจัยความเสี่ยงต่อภาวะเลือดออกง่ายและหากอาการรุนแรงต้องนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันทีและการป้องกันที่ดีที่สุดคือป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดโดยต้องกำจัดพาหะนำโรคด้วยการคว่ำภาชนะและปิดภาชนะต่างๆจะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่และแพร่พันธุ์ได้ป้องกันตนเองไม่ให้โดนยุงกัดควรใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดนอนกลางมุ้งหรือใช้ยาทากันยุงการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนไข้เลือดออกซึ่งจะเหมาะกับผู้ที่เคยมีประวัติไข้เลือดออกมาแล้วเพราะจะช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ำและช่วยลดอาการไม่ให้รุนแรงหากติดเชื้อในครั้งที่2โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ 9-45 ปีซึ่งการเข้าฉีดวัคซีนควรปรึกษาแพทย์เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดของวัคซีนครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้เลือดออกภัยเงียบจากยุงลายในฤดูฝนเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตร อานนท์นันตะสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
2: ้ถอนใจอะไรเจ้ากล้า
3: ก็ทำไมคนโกงก็สอบได้ทุนเรียนฟรีละครับหลวงตา
2: เห็นว่าโกงทำไมเฉยล่ะ
3: กล้ากลัวครับ
2: กลัวทำไมเราต้องไม่ทนต่อการทุจริตนะเป็นเด็กโกงข้อสอบโตขึ้นก็อาจไปโกงเงินบริษัทโกงเงินภาษีรัฐพอเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปโกงบ้านโกงเมืองอีก
3: งั้นกล้าจะไปบอกครูใหญ่ไปตีแสกหน้าคนโกงเลยครับหลวงตา
2: ดีดียังกับรายการทีวีแน่คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนไขมันทรานส์ภัยร้ายจากอาหารที่ควรเลี่ยง
5: หยุดหยุดหยุดรอแป๊บโดนัท10แถม10ไม่ซื้อไม่ได้แล้ว
6: เธอรู้จักไหมไขมันทรานส์น่ะที่ผ่านมาก็เค้กพายพัฟคุกกี้ไหนจะเวเฟอร์อีก
5: ก็โดนัทอีกหน่อยไม่เป็นไรนะ
7: ไม่หน่อยละกินแบบนี้ระวังเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับสวัสดีครับพบกับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนา
8: สวัสดีค่ะ
7: แล้ววันนี้ชวนคุยกันเรื่องไขมันทรานส์ครับ
8: ค่ะไขมันทรานส์นะคะก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวพบได้ในธรรมชาติเช่นในเนื้อวัวเนยนมชีสและไขมันทรานส์นะคะจากกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนลงไปในน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงก็เพื่อให้มีคุณสมบัติเหมือนไขมันสัตว์เช่นเนยขาวมาการีนหรือเนยเทียมค่ะ
7: แต่คุณหมอครับหลายร้านเลือกใช้มาการีนหรือเนยเทียมเป็นส่วนผสมของอาหารนะครับ
8: ใช่ค่ะเพราะต้นทุนที่ต่ำกว่าการหืนช้าและเก็บรักษาได้นานขึ้นแต่การที่ร่างกายเราได้รับกรดไขมันทรานส์แปรรูปมากๆก็อาจก่อให้เกิดความผิดปกติกับร่างกายเช่นน้ำหนักและไขมันส่วนเกินเพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหัวใจขาดเลือดโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดค่ะ
7: ดังนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงกินให้น้อยลงสุขภาพดีจะได้อยู่กับเราไปนานๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับหมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ
8: ยินดีมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ
4: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
9: สี่ห้ามสองต้อง
10: นี่เธอหมวดท่องอะไรอยู
9: ่ก็ข้อเตือนใจให้ขับขี่ปลอดภัยนะสิเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุเหมือนคันข้างหน้าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวจะท่องให้ฟังสี่ห้ามก็คือห้ามขับรถเร็วในเขตชุมชนห้ามดื่มแล้วขับห้ามใช้โทรศัพท์ขณะขับรถและทางง่วงห้ามขับเด็ดขาดส่วนสองต้องคือต้องสวมหมวกกันน็อกหรือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง
10: อ๋อแค่ปฏิบัติตามข้อเตือนใจก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี
9: ่กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงสูญเสีย
11: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
12: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
13: ์หาเสียงจะโกงได้อีกนะ
14: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
15: โกงประมาณ
11: แล้วจะทำอะไรผมได
12: ้ก็แฉนะสิ
16: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
17: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
18: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
15: ไม่ว่าจะมีเหตุไม่ปกติหรือปัญหาใดๆเกิดขึ้นเราควรจะได้ทำความเข้าใจกันและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาการและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายลุล่วงไปเพื่อให้ประเทศชาติของเราก้าวหน้าต่อไปโดยสวัสดีพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ทำไงเหรอครับ
2: ง่ายๆก็ทำความดีละเว้นความชั่วเกรงกลัวต่อการทำบาปเริ่มต้นแค่นี้ที่ตัวเราก็จะไม่เกิดการโกงกินทุจริตแล้ว
0: ถูกต้องแล้วครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำอันตราย
4: วันนี้กินไก่ทอดดีกว่าว่าแต่ควันอะไรเนี่ยเหม็นไหม้ด้วย
5: รอแป๊บนะป้ากำลังทอดไก่รอบที่8อยู
4: ่น้ำมันดำดำหนืดหนืดดูแล้วน่ากลัวมากกว่าน่ากินนะครับป้า
6: เปลี่ยนร้านดีกว่าครับเพราะน้ำมันทอดซ้ำขอย้ำดังๆตรงนี้ครับอันตรายต่อสุขภาพสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบรัลนาว่าน้ำมันทอดซ้ำก่อให้เกิดอันตรายอย่างไรกันบ้าง
7: สวัสดีค่ะทุกคนเจี๊ยบบอกเลยนะคะว่าอันตรายแน่นอนที่สุดค่ะเพราะการใช้น้ำมันทอดอาหารซ้ำบ่อยๆจะก่อให้เกิดสารโพล่าที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและสารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณหมอพอจะมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไหมครับ
7: ต้องไม่กินอาหารที่ทอดด้วยน้ำมันทอดซ้ำค่ะคือก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะลองมองไปที่น้ำมันที่ใช้ทอดถ้ามีลักษณะเหนียวข้นดำมีกลิ่นเหม็นหืนมีฟองเวลาทอดเนี่ยมีควันมากและมีกลิ่นไหม้ก็อย่าไปซื้อกินเลยค่ะ
6: ห่างได้ห่างนะครับน้ำมันทอดซ้ำย้ำกันอีกทีอันตรายไม่คุ้มกับความอร่อยหมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับแล้วเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
8: มีคนถูกรถชนตรงทางม้าลายไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลายผิดกฎหมาย
9: หากคุณไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสูญเสียบนท้องถนนเพียงหยุดพฤติกรรมเสี่ยงมาร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่วิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไม่ทำร้ายคนอื่นหยุดให้คนข้ามเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยบนท้องถนนลดอุบัติเหตุคนเดินเท้าให้เป็นศูนย์ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย
10: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบปวดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: พอสมควรเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเพราะว่าทุกคนมีเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นเป็นเสรีภาพพอสมควรถ้าถือว่าเรามีเสรีภาพเต็มที่ทำอะไรตามชอบใจพอใจของเราก็จะเกิดความเดือดร้อนจึงได้บอกว่าพอสมควรนี้เป็นหัวใจของประชาธิปไตยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้าง
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
2: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
3: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลเลยที่รักสติจ้ะสติคิดให้ดีก่อนสื่อนะจ๊ะ
4: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
5: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
4: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
5: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
4: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
5: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างทานฉลากต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
4: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
6: นวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัด
7: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นเพียงข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทางนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึงAIระดับโปรได้ทั่วถึงชวิสาปทุมมารายงาน
6: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้แก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นกว่า 3,800 รายและยกเลิกผู้ยังไม่บรรจุกว่า 2,000 รายพร้อมเร่งดำเนินคดีและเยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการดำเนินการกรณีพบการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยพบผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 5,925 รายทั้งนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ได้เร่งดำเนินการเพิกถอนผู้ที่ได้รับการบรรจุแล้วหรืออยู่ระหว่างรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายและยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายพร้อมกำชับให้รายงานผลการดำเนินการภายในวันที่15กันยายนนี้ส่วนการดำเนินคดีได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานตรวจสอบ5แห่งเพื่อสืบสวนขยายผลพร้อมแจ้งความกล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอผลคะแนนที่ผิดปกติและชะลอการเบิกจ่ายเงินงวดที่4กว่า32ล้านบาทขณะเดียวกันเตรียมช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่อปท.ที่ปฏิบัติตามมติการเพิกถอนและเตรียมเสนอหลักเกณฑ์เยียวยาผู้สอบได้โดยสุจริตโดยคาดว่าภาย ในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเรียกผู้สอบที่มีสิทธิ์ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อบรรจุเข้ารับราชการต่อไปกรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมเปิดให้บริการซ่อมเครื่องจักรกลเกษตรช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำท่วมระหว่างวันที่12ถึง15กันยายนนี้
8: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดน่านทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและดินสไลด์ส่งผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่การเกษตรและเครื่องจักรกลของเกษตรกรจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งนำทีมช่างเกษตรท้องถิ่นลงพื้นที่ซ่อมแซมเครื่องจักรกลเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วด้วยเปิดจุดบริการใน3อำเภอได้แก่ท่าวังผาปัวและเมืองน่านให้บริการซ่อมรถไถเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กรถดำนาเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลเกษตรอื่นๆที่สามารถซ่อมแซมได้ส่วนจุดบริการที่อำเภอวังผาเปิดวันที่12ถึง14กันยายนอำเภอปัววันที่12ถึง15กันยายนและอำเภอเมืองน่านวันที่15กันยายนนี้
9: ชวนันท์มาลีรายงาน
6: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน
10: โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
11: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนังนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
10: จริงขอรับหลวงตา
12: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
13: เจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
14: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
15: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: เรื่องของการทุจริตเงินงบประมาณของคนไร้ที
1: ่น่าอนาจใจเป็นผู้ใหญ่ทำอะไรไม่อายเด็ก
2: ใครเหรอครับหลวงตา
1: ก็ข้าราชการที่โกงเงินคนยากไร้แล้วมีนักศึกษากล้าหาญไปเปิดโปงขบวนการทุจริต
2: อ๋อพี่แบมนิสิตต้านทุจริต
1: เออรู้ด้วยดีสังคมต้องช่วยกันชื่นชมยกย่องคนดี
2: และต้องไม่ปล่อยให้คนโกงมีที่ยืนในสังคมด้วยครับ
1: เก่งกล้าสมชื่อนะเจ้านี่
2: ครับ
3: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอน NCDs คืออะไรทำไมต้องรู
4: ้โอ้ยงานก็เครียดหิวก็หิวออกไปสูบบุหรี่ก่อนนะ
5: แล้วอย่าลืมที่นัดไปกินบุฟเฟ่ปิ้งย่างเย็นนี้ด้วยล่ะ
4: โอเคพอกินปิ้งย่างเสร็จเราก็ไปแฮงเอาท์กันต่อไม่เช้าไม่กลับ
6: อือหือใช้ชีวิตจะเต็มกันแบบนี้ต้องระวังให้ดีเรื่องโรค NCD นะครับสวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนว่าด้วยเรื่องโรค NCD แล้ววันนี้เหมือนเดิมครับเรายังอยู่กับหมอเจี๊ยบละละนานะครับ
7: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาคุยกันเรื่องใหญ่ค่ะพอโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง Non-communicable disease คือกลุ่มโรคที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพและเป็นสาเหตุการตายที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโรคในกลุ่มนี้นะคะก็ได้แก่โรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอ้วนลงพุงโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจค่ะ
6: แล้วสาเหตุล่ะครับ
7: ก็มาจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมค่ะเช่นการดื่มสุราการสูบบุหรี่กินอาหารหวานมันเค็มจัดเกินไปความอ้วนความเครียดการพักผ่อนไม่เพียงพอนานวันนะคะก็สะสมปัญหาไปเรื่อยๆและทำให้เกิดโรคต่างๆแบบไม่รู้ตัวค่ะ
6: ดีที่สุดนั่นก็คือการป้องกันนั่นเอง
7: ใช่แล้วค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาดูแลสุขภาพกินอาหารที่มีประโยชน์ลดอาหารที่หวานจัดเค็มจัดและออกกำลังกายก็จะช่วยให้ห่างไกลจากโรค NCD ได้ค่ะ
6: สรุปจบได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
8: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
10: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีอุทกภัยจังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าตั้งเป้าเริ่ม1ตุลาคมนี้
11: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือ ส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านโดยระบุว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนถึงอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยปภ.ประสานธนาคารออมสินเร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน 3 วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนสำหรับแนวทางระยะยาวอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาประทุมมารายงาน
10: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้พร้อมจัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับความคุ้มครองผู้บริโภค
12: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรือ Buy Now Pay Later ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนจะประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ Buy Now Pay Later ที่มีอยู่ราว6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงก์จำนวนกว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธปท.จึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้ปฏิพลสัทพรมารายงาน
10: กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดินหน้าส่งเสริมผู้ประกอบการไทยยกระดับการใช้วัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม
13: นางสาวณัฐยาเนตรสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรม Open House Creative Material 2026เปิดประตูสู่โลกวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมโดยมีนายกฤษณพินิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอุตสาหกรรมภาคเหนืออำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการนำงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาต่อยอดวัสดุพื้นถิ่นรวมถึงวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันในตลาดได้พร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการกับแหล่งวัตถุดิบการผลิตการตลาดและการจับคู่ธุรกิจนอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเชิดชูผลงานและสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาธุรกิจพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสมัครเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณต่อไปบรรหารสุยะสวท.ลำปางรายงาน
10: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้า
14: ตูมตามเข้าสอบพร้อมโหยมาโนชูใจวิไลไพศาลเห็นแต่นิ่งเงียบเฉยถ้าเรามีผู้กล้าล่ะ
15: ครูครับตุ้มตามโกงข้อสอบครับ
14: คนที่ไม่ยอมเห็นการโกงก็จะเพิ่มขึ้น
15: ใช่ๆขี้โกง
14: เพิ่มขึ้น
15: นิสัยอ่ะ
14: เพิ่มขึ้น
15: แย่มากสอบไม่โกงได้โตไปคงจะโกงเงินโกงงบโกงภาษีครูไม่ยอมแน
14: ่ไม่ยอมไม่ทนไม่ช
16: ถ้าเราทุกคนสนใจในความรักประเทศชาติรักษาความดีเอาไว้ไม่ต้องไปตามอย่างในสิ่งที่เราเห็นว่าไม่น่าที่จะเจริญไม่น่าจะพัฒนาเราต้องรักษาแนวทางความคิดตามที่เรามีอยู่แม้จะเป็นสิ่งที่ตกทอดมาแต่โบราณกาลจากปู่ย่าตายายของเราแต่เป็นระเบียบการหรือเป็นวิธีการที่ดีจะไม่ล้าสมัย

0: แม่ครับชายอยากกินขนม
1: แม่คะนี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: แม่ครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินย้ายที่ทำการใหม่โดยตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ย้ายที่ทำการใหม่จากเดิมอาคารรัฐประศาสนภักดีหรืออาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาถนนแจ้งวัฒนะย้ายมาที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโซน C ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครซึ่งในส่วนของที่ทำการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นมีจุดสังเกตง่ายๆคืออยู่ใกล้กับอาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดค่ะ
3: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
4: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
5: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
6: มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับสู่ชั่วโมงนิทานกับรายการ Kiss Out สำหรับวันนี้นะคะพี่ยามีและกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วเอาละค่ะไปตะลุยโลกนิทานกันเลยวันนี้นะคะพี่ยามีมีนิทานจากประเทศเนปาลมาฝากกันค่ะซึ่งนิทานเนปาลทั้งสองเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่แปลกประหลาดและน่าขำขันเป็นพิเศษเลยทีเดียวค่ะนิทานเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานของยุงที่อธิบายว่าทำไมยุงถึงมีเสียงวีวีวีแปลกๆในเวลาที่ชอบมาบินตอมหูของเราโอ้โหชาวเนปาลเนี่ยละเอียดละออขนาดที่ว่าสนใจเรื่องเสียงร้องของยุงเลยทีเดียวพี่ยามีเองก็อยากจะรู้เรื่องเสียงของยุงแล้วล่ะสิถ้างั้นเราไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากำเนิดเสียงร้องของยุงถ้านิทานในตำนานเสียงของยุงแปลกแล้วล่ะก็พี่ยามียังมีความแปลกอีกเรื่องนึงค่ะกับนิทานในเรื่องที่2นี้ซึ่งเป็นเรื่องราวของช้างปั้นหม้อที่เผลอไปกินน้ำตาลเมาเข้าจนเบลอล่ะค่ะจึงคิดว่าเสือเป็นลาเลยเผลอไปจับเสือเข้ามาในบ้านของตัวเองจนชาวบ้านเนี่ยลือกันให้ทั่วเลยนะคะว่าวีรกรรมการจับเสือของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยไปติดตามรับฟังเรื่องราวชวนขำขันนี้กันได้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าช่างปั้นหม้อผู้กล้าหาญส่วนนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้ลุงทองดีได้รับหน้าที่มาเป็นโค้ชในการฝึกซ้อมไปต่อให้กับจำพวกสามแสบค่ะที่ไม่มีความเป็นทีมเวิร์กเอาซะเลยลุงทองดีต้องยกคำว่าตกม้าตายมาพูดขู่ไว้เพื่อปลุกใจให้ทั้งสามแสบนั้นมีพลังในการฝึกซ้อมไปรับฟังเรื่องราววุ่นๆและความหมายของคำว่าตกม้าตายนี้พร้อมๆกันได้ในช่วงภาษาพาสนุกเลยค่ะว้าวหลังจากที่พี่ยามีได้เล่าเรื่องราวความสนุกไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกนิทานกันแล้วหรือยังคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปรับฟังนิทานเรื่องแรกกันเลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่ากำเนิดเสียงร้องของยุง

0: ล่าวกันว่าในอดีตการนั้นยุงมีขนาดตัวที่ใหญ่เท่ากับไก่ตัวผู้และอาศัยอยู่ในป่ามันได้กินเลือดสัตว์เป็นอาหารหากแพะถูกยุงที่มีขนาดตัวมหึมากัดนี้มันก็อาจจะเสียชีวิตได้ด้วยเหตุนี้สัตว์ทั้งหลายจึงหวาดกลัวยุงยิ่งนักยุงเป็นพระราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายในป่ากล่าวกันอีกด้วยว่ายุงทุกตัวใส่ต่างหูอันงดงามด้วยมียุงตัวหนึ่งคุ้นเคยกับเด็กสาวคนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับป่าวันหนึ่งเด็กสาวได้เดินทางไปเยี่ยมญาติพี่น้องของเธอจึงได้ขอยืมต่างหูจากยุงที่เป็นเพื่อนสนิทกับเธอยุงได้พูดกับเด็กสาวว่า
1: ข้าไม่ขัดข้องเลยแต่เจ้าน่ะต้องคืนต่างหูทันทีที่ข้ากลับมานะ
0: ยุงได้เฝ้าแต่รอคอยการได้ต่างหูของมันกลับคืนมามันรออยู่ถึง3วันแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าเด็กสาวจะนำต่างหูกลับคืนมาให้กับมันเลยด้วยเหตุนี้ยุงจึงไปที่บ้านของเด็กสาวเพื่อทวงต่างหูของมันคืนด้วยตัวเองเด็กสาวได้ยินเสียงยุงบินมาแต่ไกลเธอได้คิดว่าม
2: ันกำลังจะมาทวงต่างหูของมันแน่ๆเลย
0: แล้วเด็กสาวก็รีบออกไปเอาฟางเข้ามาในบ้านหอบใหญ่และได้เริ่มเผาฟางจนกระทั่งควันนั้นกบไปทั้งบ้านเมื่อยุงมาถึงบ้านของเด็กสาวมันก็ได้เคาะประตูเรียกเสียงดังลั่นแต่ก็ไม่มีใครมาเปิดประตูยุงได้รู้สึกโกรธมากมันจึงได้พังประตูเข้าไปในบ้านควันที่ลอยคละคลุ้งอยู่ในบ้านของเด็กสาวประทะเข้ากับหน้าของยุงมันได้กรีดร้องเสียงดังลั่นและล้มลงหมดสติไปไฟและควันได้เผาร่างของมันจนหลุดออกมาเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนื้อชิ้นเล็กๆที่หล่นอยู่เกลื่อนพื้นบ้านเดวเริ่มร้องครวญครางและนี่ก็คือสาเหตุที่เราได้ยินเสียงของยุงซึ่งขนาดนี้มีขนาดที่เล็กมากมันจึงได้มีเสียงร้องว่า
1: ต่างหูต่างหู
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันบินไปรอบๆของหูผู้หญิงที่ใส่ต่างหูมันกำลังร้องขอต่างหูของมันให้กลับคืนมานั่นเอง

เสียงของยุงที่ชอบมาบินตอมหูของเราแล้วก็กวนใจเราตอนนอนเนี่ยก็มีสาเหตุจากที่ว่าคนเนี่ยไปยืมต่างหูของยุงมาแล้วก็ไม่คืนจนเกิดเป็นการทวงสัญญาของยุงเองหรอกเนี่ยตำนานนิทานนี่แปลกสุดๆไปเลยนะคะว่าไหมดูสิไม่ว่าจะคนหรือว่ายุงถ้าสัญญากับใครแล้วก็ไม่ควรที่จะผิดสัญญานะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะต้องโดนทวงสัญญาเรื่อยไปเหมือนอย่างนิทานในตำนานยุงนี่แหละค่ะเอาละเอาละความสนุกเนี่ยยังมีต่อนะคะเพราะว่าในนิทานเรื่องที่2เป็นตำนานการจับเสือที่ดุร้ายของชาวบ้านมอคนหนึ่งค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าไปทำยังไงถึงได้ล่ามเสือไว้ที่หน้าบ้านของตนเองได้แหมยังกับเลี้ยงสุนัขเลยนะจะเป็นเพราะว่าความกล้าหาญหรือว่าความเก่งกาจหรือว่าเป็นเพราะอะไรกันนะไปติดตามรับฟังในนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าช่างปั้นหม้อผู้กล้าหาญ

0: ขณะนั้นอากาศมืดครึ้มหมู่เมฆสีดำปกคลุมไปทั่วทั้งท้องฟ้ายามเย็นฟ้าร้องเสียงดังกึกก้องลมแรงพัดกันโชกกิ่งไม้และใบไม้ของบรรดาต้นไม้ทั้งหลายในป่าแล้วก็มีเสียงฝนตกอยู่ครู่หนึ่งฟ้าแลบแปรปรวนทำให้เกิดแสงไฟสีขาววิ่งพล่านไปทั่วทั้งท้องฟ้าสีดำนั้นในที่สุดฝนก็ตกกระหน่ำลงสู่พื้นดินราวกับมารั่วเสือแก่ตัวหนึ่งกำลังวิ่งฝ่าสายฝนพลางมองหาที่หลบฝนอยู่มันเปียกฝนและรู้สึกหนาวมากมันจะต้องวิ่งไปอีกไกลจึงจะถึงถ้ำแล้วมันก็ได้เห็นกระท่อมเก่าๆหลังหนึ่งมันได้ถอนหายใจโล่งอกและตรงเข้าไปนอนหมอบอยู่ที่ประตูใต้หลังคากระท่อมที่ยื่นออกมานอกจากเสียงฝนแล้วก็ไม่มีเสียงอันใดเลยในขณะนั้นแต่ก่อนที่มันจะงีบหลับไปมันก็ได้ยินเสียงลากของหนักๆดังอยู่ใกล้กับกระท่อมแล้วก็มีเสียงหญิงชราคนหนึ่งร้องลั่นว่า
1: โอ้ยทำไมถึงรั่วน่ะกลัวเช่นนี้แล้วทำไมจึงน่ากลัวเช่นนี้ให้ข้าเจอเสือสักตัวหนึ่งในป่ายังดีกว่าต้องมาผจญภัยกับการรั่วที่น่ากลัวแบบนี้ของบ้านข้าโอ้ยน่ากลัวจริง
2: ๆรั่วรั่วคืออะไรกันน่ะมันจะต้องแข็งแรงแล้วก็เป็นอันตรายมากๆไม่เช่นนั้นหญิงชราก็คงไม่กลัวมันมากกว่าข้าแน่ๆเหตุใดจึงไม่กลัวข้าที่เป็นราชาแห่งป่าแต่ว่าไปกลัวเจ้ารั่วอะไรนี่กันนะข้าไม่เข้าใจเลยจริง
0: ๆเสือได้คิดในไม่ช้าเสือก็นอนหลับไปแล้วมันก็ตกใจตื่นขึ้นมาฉับพลันเมื่อได้ยินเสียงอันเกรียวกราวตะโกนเข้าไปในหูของมันเสือได้รู้สึกเหมือนถูกตีกระหน่ำเข้าที่หัวไหล่อย่างแรง
1: เจ้ามันน่าขยะแขยงจริง
0: ๆสิ้นเสียงหนึ่งได้กรีดร้องอย่างโกรธแค้น
1: เหตุใดเจ้าจึงกล้าหนีมาเหตุใดเจ้าจึงกล้าทำให้ข้าเดินหาเจ้าอยู่ในยามค่ำคืนแบบนี้จงระวังตัวไว้ข้าจะไม่ฆ่าเจ้าในวันใดวันหนึ่งเร็วๆนี้หรอกกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะ
2: นี่จะต้องเป็นเจ้ารั่วที่ออกมาจากกระท่อมหลังนั้นแน่ๆข้าควรจะทำตามที่ร่างลึกลับนั่นบอกจะดีกว่าไม่เช่นนั้นข้าอาจจะโดนสังหารเอาได้ไปก็ไปไปก็ได้
0: เสือแก่ได้สั่นสะท้านด้วยความกลัวด้วยเหตุนี้เสือจึงได้ยอมให้ร่างลึกลับนั้นใช้เชือกอันใหญ่ผูกคอของมันแล้วร่างลึกลับนั้นก็ปีนขึ้นไปบนหลังของเสือและดึงเชือกเส้นนั้นไว
1: ้วิ่งกลับบ้านเดี๋ยวนี
0: ้เสือรู้สึกว่าถูกเตะเข้าอย่างหนักหน่วงที่ลำตัวของมันเสือตกใจกลัวมากมันวิ่งฝ่าป่าที่มืดมิดไปอย่างรวดเร็วร่างที่ลึกลับบนหลังของมันดึงเชือกอย่างแรงเป็นการบอกทางให้มันวิ่งร่างยังดุด่าสาปแช่งและแตะเสือแก่ที่น่าสงสารอีกด้วยในไม่ช้าเสือก็มาอยู่ที่หน้ากระท่อมเล็กๆหลังหนึ่งที่ชายป่าทึบแห่งนั้นร่างลึกลับบินลงมาจากหลังเสือแล้วใช้โซ่เหล็กผูกเสือไว้กับต้นไม้ใกล้ๆกระท่อมแล้วร่างนั้นก็เข้าไปในกระท่อมเสือแก่ไม่สามารถเอาโซ่เหล็กที่ล่ามคอมันอยู่ออกได้มันจึงต้องนอนอยู่ที่ใต้ต้นไม้ในคืนอันเปียกชื้นนี้เราลองมาค้นพบกันสิคะว่าผู้ใดคือร่างอันลึกลับที่สามารถจับเสือตัวโตที่แสนจะดุร้ายตัวนี้ได้เรื่องก็มีอยู่ว่าในตอนบ่ายของวันนั้นช่างปั้นหม้อคนหนึ่งกลับบ้านหลังจากที่ทำงานอย่างหนักมาแล้วทั้งวันเนื่องจากเขาเหนื่อยและกระหายมากเขาจึงได้ขอน้ำตาลเมาจากภรรยาของเขามาดื่มยิ่งเขาดื่มน้ำตาลเมามากเท่าใดเขาก็ยิ่งรู้สึกสดชื่นขึ้นมากเท่านั้นและเมื่อเขาดื่มน้ำตาลเมาจนหมดความรู้สึกเหนื่อยของเขาก็หายไปเป็นปลิดทิ้งเมื่อพายุได้เริ่มพัดช่างปั้นหม้อก็เกิดนึกขึ้นมาได้ว่าเขานั้นผูกลาของเขาทิ้งไว้ที่ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งเขาจึงรีบผุนพลันออกมาจากกระท่อมเพื่อไปเอาลามาเก็บไว้ในคลอกน้องๆข้างนึกออกว่าเขานั้นโกรธมากเพียงใดเมื่อพบว่าเจ้าลาของเขาไม่อยู่ที่ใต้ต้นไม้นั้นอีกแล้วแต่มีโซ่ที่เขาใช้ล่ามันไว้อยู่ที่นั่น
3: เจ้าลาแสนโง่ของข้าเจ้าต้องวิ่งเข้าไปในป่าแน่ๆเลยทีเดียวเฮ้ยเดี๋ยวถ้าข้าจับเจ้าได้นะข้าจะเครียดให้หนักเคี้ยวเฮ้ยมันใจจริงๆ
0: ช่างปันมอได้เดินตามล่าหาลาของเขาไปทั่วทั้งป่าที่เปียกชื้นแห่งนั้นเมื่อถึงกลางคืนเขาก็สะดุดกับรากไม้และกิ่งไม้ที่หล่นล่วงลงมาบ่อยครั้งช่างปันมอเดินตามหาลาของเขาในความโกรธที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาได้บ่นพึมพำกับตัวเองว่า
3: เมื่อข้าจับมันได้เนี่ยข้าจะผูกมันไว้ใต้ต้นไม้ทั้งคืนโดยที่ไม่ให้มันกินอะไรเลยคอยดูสิ
0: อีกหลายชั่วโมงต่อมาช่างปั้นหม้อก็เดินมาถึงกระท่อมของหญิงชราผู้นั้นแล้วก็เห็นสัตว์ตัวหนึ่งนอนอยู่ใกล้กับประตูกระท่อม
3: น้อยเจ้าลาแสนโง่เจ้ามาอยู่ตรงนี้นี่เองหาตั้งนานหายังไงก็ไม่เจอเจ้าเนี่ยนะเจ้าจะต้องโดนตีนี่นะนี่นะ
0: ช่างปั้นหม้อได้ร้องขึ้นช่างปั้นหม้อซึ่งกำลังเมาน้ำตาลเมาไม่ได้สังเกตความแตกต่างระหว่างลาและเสือเขาได้เตะและเคี่ยนเสือที่กำลังนอนหลับอยู่อย่างหนักหน่วงจากนั้นก็กระโดดขึ้นไปนั่งบนหลังของมันซึ่งเสือนั้นตกใจกลัวสุดขีดแล้วเขาก็ได้ขี่มันไปที่บ้านของเขาและได้ใช้โซ่เหล็กผูกมันเอาไว้กับต้นไม้ที่ลานบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นบรรดาชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาของช่างปั้นหม้อต่างประหลาดใจที่เห็นเสือตัวใหญ่ท่าทางดุร้ายถูกผูกไว้กับต้นไม้ในไม่ช้าก็มีข่าวกระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านว่าช่างปั้นหม้อนั้นจับเสือผู้นี้ได้ชาวบ้านต่างสรรเสริญในความกล้าหาญของช่างปั้นหม้อพวกเขาขอบอกขอบใจช่างปั้นหม้อที่ได้กระทำวีรกรรมอันกล้าหาญนี้เพราะเสือตัวนี้ได้กินแพะและควายของพวกเขาไปเป็นจำนวนมากชาวบ้านพยายามจะจับเสือตัวนี้มาแล้วหลายต่อหลายปีแต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จเลยช่างปันมอได้กล่าวว่าเขานั้นไม่เคยจับเสือเขาเพียงแต่จับลาของเขาให้กลับมาที่บ้านเท่านั้นเขาไม่เข้าใจว่าเหตุใดเจ้าลาจึงเปลี่ยนเป็นเสือได้และเมื่อเขาเห็นว่าสัตว์ที่ผูกเอาไว้กับต้นไม้เมื่อคืนเป็นเสือเขาถึงกลับเป็นลมแน่นิ่งไปแต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครเชื่อความจริงที่ช่างปันมอพูดเลยชาวบ้านกลับสรรเสริญเขามากขึ้นที่เขานั้นเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนในไม่ช้าช่างปันมอก็กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงทุกๆคนที่พบเขาต่างเรียกเขา

โหนายช่างทำไมถึงทำอะไรที่ไร้สติแบบนี้ล่ะคะเนี่ยโชคดีนะที่ไม่ถูกเสือทำร้ายเอาการทำอะไรโดยที่ปราศจากความยั้งคิดเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่โชคดีเหมือนนายช่างปั้นหม้อคนนี้เสมอไปนะคะน้องๆเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรทำตามอย่างยิ่งเลยล่ะค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเป็นนิทานเนาะก็รับฟังให้เพลิดเพลินนะคะน้องๆ อย่าไปทำตามกันล่ะว้าหมดช่วงนิทานของพี่ยามีลงไปแล้วค่ะความสนุกเนี่ยยังไม่หมดแค่นี้นะเพราะว่าพี่ยามีต้องส่งต่อน้องๆไปรับฟังนิทานในช่วงภาษาพาสนุกต่อค่ะได้ค่ะว่าวันนี้ลุงทองดีจะไปเป็นเคิร์สฝึกซ้อมไปต่อให้กับเจ้า

0: าษาพาสนุก
1: สัปดาห์หน้าจะมีการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มและโรงเรียนบ้านนาป่าดอนก็เข้าร่วมการแข่งขันด้วยแน่นอนว่าทีมเปตองของเจ้าจ้อยก็กำลังซุ่มซ้อมกันอย่างหนักเพื่อหวังชัยชนะในการแข่งขันครั้งนี้โดยในการฝึกซ้อมก็มีลุงทองดีที่เป็นแชมป์เปตองประจำหมู่บ้านมาช่วยดูแลและฝึกสอนให้อีกแรง
2: นี่พวกเองทั้ง3คนน่ะมานี่ก่อนเร็วก่อนที่เราจะเริ่มซ้อมเนี่ยนะข้าอยากให้พวกเราเข้าใจตรงกันก่อน
3: ว่าไงล่ะเจ้าลุงทองดี
4: ลุงทองดีมีอะไรบอกมาหน่อยเลย
5: ใช่บอกว่าเรามาได้เลยจ้ะ
2: เออวันนี้เนี่ยครูพลเขาให้ข้ามาช่วยดูแลพวกเองซ้อมเปตองแต่ก็คงไม่ได้มาบ่อยหรอกก็เลยจะมาบอกเคล็ดลับในการเล่นกีฬาชนิดนี้น่ะ
3: แล้วเคล็ดลับคืออะไรล่ะจ๊ะ
4: ต้องตีลูกของศัตรูอย่าให้มาขวางใช่ไหมจ๊ะ
5: ต้องโยนลูกของเราไปให้ใกล้ที่สุดสิถึงจะถูก
2: เฮ้ยใจเย็นๆก่อนเรื่องพวกนั้นน่ะใครๆเขาก็รู้กันทั้งนั้นแหละแล้วสิ่งที่ใครๆเขารู้เนี่ยมันก็ไม่ถือว่าเป็นเคล็ดลับหรอกนะ
3: แล้วเคล็ดลับคืออะไรล่ะจ๊ะ
2: เคล็ดลับก็คือพวกเองทุกคนน่ะจะต้องคุยกันให้มากๆวางแผนกันให้เยอะๆอย่าคิดแต่จะตีให้โดนหรือจะโยนให้เข้าทำแบบนั้นน่ะมันไม่ช่วยอะไรหรอกสิ่งที่พวกเองต้องนึกถึงน่ะคือคำว่าทีม
6: ทีมเหรอจ๊ะ
2: เออใช่แล้วระหว่างที่เล่นเนี่ยให้ปรึกษากันตลอดว่าใครควรจะทำยังไงไม่ใช่เอาแต่โยนตามใจของตัวเอง
3: ถึงว่าทำไมที่ผ่านมาทีมย่อยแพ้กันทุกทีเพราะไม่ได้คิดแบบนี้นี่เอง
2: นั่นแหละงั้นทีนี้เราก็มาซ้อมกันได้เดี๋ยวข้าให้บอกเอง3คนเนี่ยอยู่ทีมเดียวกันนะแล้วก็มาแข่งกับข้าคนเดียวเลยข้าต่อให
3: ้อ้าวเดี๋ยวจะหาว่าพวกจ้อยรังแกคนชรานะจ๊ะ
4: ใช่คิดผิดคิดใหม่แล้วลุงทองดี
2: เออมาเหอะเดี๋ยวข้าจะเล่นให้เด็กมันดู
1: จากนั้นลุงทองดีและทีมเปตองของเจ้าจ้อยก็ได้แข่งขันกันอย่างดุเดือดผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะฝีมือทั้งคู่สูสีแบบไม่มีใครยอมใครกันเลยทีเดียว
3: เฮ้ยไอ้แดงเอ็งโยนไปตรงนั้นทำไมเล่าทำไมไม่โยนอย่างที่คุยกันไว้อ่ะ
4: อ
3: ้
4: าวถ้าโยนไปตรงนั้นจริงๆแล้วมันไม่ได้อย่างที่คิดขึ้นมาจะทำยังไงเล่า
5: แต่เราคุยกันแล้วนี่นะว่าจะทำตามแผนน่ะ
3: ก็ใช่อ่ะสิทำไมเอ็งถึงทำแบบนี้ฮะไอ้แดง
4: แล้วทำไมอ่ะ
2: โอ้ยพวกเอ็งใจเย็นๆก่อนนะยังไม่ทันจะได้ไปแข่งกับใครเข้าเลยก็ทะเลาะกันเองซะแล้วแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยวันแข่งจริงสงสัยจะตกม้าตายกันซะละมั้ง
3: ฮะอะไรนะเจ้าลุงแล้วทำไมต้องขี่ม้าด้วยอ่ะ
5: นั่นน่ะสิจ๊ะถึงกับตายเลยเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นตกม้าตายที่ข้าพูดเนี่ยมันเป็นคำที่หมายถึงการแพ้อย่างรวดเร็วต่างหากเล่าดูสิเนี่ยขนาดแข่งกับคนแก่ๆอย่างข้าเนี่ยนะเองยังทะเลาะกันจะเป็นจะตายแล้วถ้าอย่างนี้ไปเจอทีมจากโรงเรียนอื่นเนี่ยเองจะสู้เขาไหวไหม
3: แต่แดงมันไม่ทำตามแผนนี่นา
2: อ่ะเจ้าแดงทำไมเองถึงไม่ทำตามแผนล่ะฮะ
4: แดงคิดว่าแผนของไอ้จ้อยมันไม่น่าจะได้ผลนะจ๊ะแดงก็เลยใช้แผนของแดงเองแล้วมันก็ออกมาดีนี่จ๊ะ
2: เออนี่ถ้าใครมีแผนก็เสนอมาคุยกันสิไม่ใช่ให้ใครคนใดคนหนึ่งคิดอย่าเก็บแผนดีๆไว้ในใจเข้าใจไหม
3: เออแล้วเองทำไมไม่บอกเล่า
4: ก็บอกไปแล้วพวกเองจะฟังข้าไม่ล่ะ
2: เฮ้ยหยุดก่อนตานี้เนี่ยมาซ้อมเอาแบบจริงจังอีกรอบไหมขอให้พวกเองเนี่ยตั้งใจแล้วก็คุยกันดีๆเล่นเป็นทีมด้วยแล้วถ้าหากว่าตานี้พวกเองชนะอ่ะนะเดี๋ยวข้าจะเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวคนละชามเลยเอ้า
3: โอ้ยอย่างนี้ก็ได้อิ่มฟรีแล้วสิ
4: ได้เลยถ้าอย่างนี้พวกเราต้องมีทีมวะ
5: ถ้าไม่มีพวกเราว่าได้กินก๋วยเตี๋ยวลูกทองดีแน่นอน
2: แหมที่อย่างนี้ละสามัคคีกันขึ้นมาเชียวนะพวกเองนะ
3: เพื่อของกินพวกเราสู้อยู่แล้วจ้ะ
4: ใช่ใช่ใช่ใช่
5: ใช่ใช่ใช่ใช่

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการ Kiss Out ก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ Thai PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะคะ

Thai PBS Podcast มาฟังนิทานกันแล้วสวัสดีค่ะน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงนิทานกับรายการ Kiss Hours สำหรับวันนี้นะคะพี่แยมมี่และกองทัพนิทานหันษาเตรียมพร้อมที่จะพาน้องๆไปตะลุยโลกแห่งจินตนาการที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและข้อคิดต่างๆมากมายกันแล้วล่ะค่ะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันเลยค่ะเพราะว่าวันนี้คลังนิทานของพี่ยามี่ก็ยังเป็นเรื่องราวจากประเทศเนปาลเหมือนเช่นเคยซึ่งนิทานทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะนิทานเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับชายผู้หนึ่งที่มีธรรมเนียมต้อนรับขับสู้ไม่ว่าใครจะไปไหนมาไหนเขาก็มันจะจัดเตรียมที่พักและดูแลเป็นอย่างดีเสมอจนกระทั่งเมื่อเขาได้แต่งงานค่ะการต้อนรับแถบเนี่ยไม่ง่ายเหมือนเช่นเคยแต่เอ๊ะเพราะอะไรกันนะไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยค่ะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าไม่ต้อนรับแขกส่วนนิทานในเรื่องที่สองนั้นเป็นเรื่องราวที่แสนเศร้าค่ะเมื่อลูกชายคนหนึ่งเติบโตมาแบบที่ไม่ได้รับการตักเตือนและสั่งสอนจนทำให้เขาเลือกเส้นทางชีวิตที่ผิดกลายเป็นมิจฉาชีพที่จะต้องถูกประหารแต่คำขอสุดท้ายของเขาก็ทำให้เรื่องราวทุกอย่างกลับตาลปัดไปติดตามเรื่องราวดราม่านี้ในนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าหูเป็นตัวการกันได้เลยนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้นะคะเจ้าจ้อยกับเจ้าแดงไปนั่งตกปลากันสองคนแต่ด้วยความที่เป็นตัวป่วนทั้งคู่เอาแต่พูดเกทับกันนี่จึงไม่ได้เป็นการตกปลาที่สงบนักมีการถกเถียงกันเสียงดังจนทำให้เสียโอกาสในการได้ปลาอยู่บ่อยครั้งเลยล่ะค่ะไปรับฟังเรื่องราววุ่นๆกับความหมายของคำว่าเกทับนี้พร้อมๆกันได้เลยในช่วงภาษาพาสนุกค่ะว้าวหลังจากที่ได้ฟังนิทานและเรื่องราวความสนุกกันไปบางส่วนแล้วน้องๆพร้อมที่จะไปตะลุยโลกแห่งนิทานกันแล้วหรือยังเอ่ยเอาล่ะค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันเลยนะคะกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าไม่ต้อนรับแค่

0: ู่บ้านคาเวอร์เคยอบอวลไปด้วยความเอื้ออารีและมีน้ำใจไมตรีของบรรดาชาวบ้านซึ่งปฏิบัติต่ออาคันตุกะผู้มาเยือนหมู่บ้านของเขาราวกับว่าอาคันตุกะเหล่านี้คือผู้ที่มีความสำคัญรองลงมาจากเทพเจ้าทั้งหลายด้วยเหตุนี้หมู่บ้านคาเวอร์จึงได้รับการขนานนามจากผู้ที่เดินทางผ่านมาว่าอามาเพอหรือดินแดนแห่งผู้มีศรัทธาแก่กล้าตูเลเด็กหนุ่มคนหนึ่งของหมู่บ้านได้รับการอบรมเลี้ยงดูขึ้นมาในวัฒนธรรมอันงดงามนี้เขาจึงมีนิสัยที่ชอบต้อนรับแขกและผู้มาเยือนเช่นเดียวกับชาวบ้านทั้งหลายแห่งหมู่บ้านคาเวอร์เนื่องจากบ้านหลังงามของตูเลตั้งอยู่ตรงทางแยกบ้านของเขาจึงเป็นจุดสนใจของผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาและดึงดูดให้คนเหล่านั้นเข้ามาพักอาศัยเมื่อบิดาและมารดาของตูเลสิ้นชีวิตเขาก็ไม่มีผู้ดูแลบ้านเรือนตูเลต้องประสบความยากลำบากในการต้อนรับและจัดหาที่พักให้บรรดาคนเดินทางที่หลั่งไหลเข้ามาเพื่อค้างแรมด้วยเหตุนี้เขาจึงส่งผู้สื่อข่าวหลายคนแยกย้ายไปตามหมู่บ้านใกล้เคียงเพื่อหาหญิงสาวที่คู่ควรกับเขาเพื่อแต่งงานด้วยบรรดาพ่อสื่อแม่สื่ออาชีพทั้งหลายซึ่งคอยด้อมๆมองๆหาโอกาสเช่นนี้อยู่แล้วก็ไม่รีรอที่จะวางหลุมพรางให้ตุเลแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งจากหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกไปแต่ในไม่ช้าความจริงก็ปรากฏออกมาว่าภรรยาของตุเลได้รับการอบรมเลี้ยงดูขึ้นมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างจากเขาโดยสิ้นเชิงความเอื้ออารีซึ่งถือกันว่าเป็นเครื่องหมายของความดีและความมีศักดิ์ศรีในหมู่บ้านของตุเลมิได้เป็นสิ่งที่น่ากระทำและน่าสรรเสริญในหมู่บ้านของภรรยาตรงกันข้ามหล่อนเห็นว่าคนที่เข้ามาพักที่บ้านของหล่อนคือพรรคพวกของผีร้ายทั้งหลายที่จะมาทำลายเศรษฐกิจและความสงบของครอบครัวหล่อนนั่นเองหลังจากที่หญิงสาวได้ไปปรึกษาปัญหานี้กับญาติพี่น้องของเธอวันหนึ่งเธอจึงได้เริ่มการทดลองแผนการที่จะกำจัดแขกโดยให้คนเดินทางสองคนซึ่งมาพักค้างแรมอยู่ที่บ้านของตุเลเธอได้ใช้พวกเขาให้เป็นเหยื่อรายแรกตุเลได้ห่วงใยในความผาสุกของแขกทั้งหลายที่เข้ามาพักหลังจากที่สั่งให้ภรรยาของเขาตำข้าวเอาไว้สำหรับทำอาหารให้แขกรับประทานแล้วเขาก็ออกไปที่ร้านขายของชำของหมู่บ้านเพื่อที่จะไปซื้อเนยแข็งมาตุนเอาไว้ให้พอสำหรับรับรองแขกหญิงสาวได้รอคอยโอกาสนี้มานานแสนนานแล้วในขณะที่หล่อนได้เริ่มใช้สากตำข้าวอันใหญ่ตำข้าวอยู่นั่นเองหล่อนก็ได้ร้องไห้และขมขื่นใจให้แขกทั้งสองคนได้ยินหล่อนปรากฏว่าได้ผลแขกทั้งสองได้รีบตรงเข้าไปและไถ่ถามว่าเธอนั้นร้องไห้ทำไมหญิงสาวเจ้าเล่ได้ตอบชายทั้งสองไปว่าตุเลเสียสติไปแล้วเพราะว่าในขณะนี้เขามีนิสัยที่ชอบใช้สากตำข้าวไล่ตีบรรดาแขกที่มาพักแรมที่บ้านของเขา
1: ใช่แต่เนื่องจากวันนี้เขามีแขกถึงสองคนซึ่งกำลังที่เขาจะจัดการได้ตัวต่อตัวเขาจะได้ออกไปตามเพื่อนของเขามาอีกจริงๆนะพวกท่านจริงๆ
0: หล่อนได้พูดเสริมขึ้นแขกทั้งสองได้ครุ่นคิดและวิเคราะห์ในที่สุดก็ตัดสินใจว่าการรู้จักรักษาตัวรอดนั้นเป็นยอดดีเมื่อคิดได้เช่นนั้นแล้วชายทั้งสองก็ได้รีบออกจากบ้านตุเลไปในทันทีเมื่อตุเลกลับมาที่บ้านไม่เห็นแขกของเขาเขาจึงได้ถามกับภรรยาว่าทั้งสองนั้นไปไหนภรรยาของเขาได้ตอบว่าข้าไม่รู้ว่าไปไหนสิทั้งสองคนนั้นน่ามีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงอยู่ก็ไม่รู้นี่น่าไว้ใจเลยอ่ะนี่นะแต่ทันทีที่พี่ออกไปอ่ะทั้งสองอ่ะก็มาขอร้องข้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้ข้าน่ะสละสากตำข้าวให้เขาแต่เมื่อข้าได้ยินแบบนั้นข้าก็ปฏิเสธทันทีเลยนะแล้วทั้งสองก็เลยออกจากบ้านไปเลยตุเลโกรธภรรยาของเขามากที่ไม่ยอมให้สากตำข้าวแก่แขกผู้ทรงเกียรติทั้งสองของเขา
2: เฮ้ยทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้เนี่ยไปเอาสากตำข้าวมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: เขาสั่งภรรยาทันทีเมื่อตุเลได้หยิบสากตำข้าวมาจากภรรยาแล้วเขาก็ได้รีบวิ่งตามแขกทั้งสองไปเขาได้วิ่งพลางกับชูสากอันใหญ่ในมือของเขาขึ้นสูงในขณะนั้นแขกทั้งสองที่กำลังเดินทางไปไม่ไกลมากนักเห็นตุเลถือสากชูมือขึ้นจึงตกใจแล้วรีบจำอ้าวหนีไป
2: นี่ได้โปรดหยุดวิ่งก่อนหยุดก่อนสิ
0: ตุเลได้ตะโกน
2: นี่มารับสากไม้อันนี้ไปข้าต้องการอยากจะให้เจ้าอย่าออกจากบ้านข้าไปเลยนะกลับมารับสากไปก่อน
0: แต่แขกทั้งสองก็ไม่เชื่อคำพูดของเขาเลยไม่ยอมหยุดวิ่งหนีในไม่ช้าตุเล่ก็หยุดวิ่งตามชายทั้งสองคนนั้นด้วยความสิ้นหวังเมื่อตุเล่ได้กลับมาถึงบ้านเขาก็ยังโกรธภรรยาของเขาไม่หายเขาคิดว่าการที่แขกทั้งสองต้องออกจากบ้านไปเป็นเรื่องที่เขาเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากส่วนภรรยาของตุเล่นั้นมีความสุขมากที่แผนการของเธอประสบความสำเร็จอย่างงดงามหล่อนได้คิดว่าเมื่อข่าวนี้ได้แพร่กระจายไปยังหมู่บ้านนักเดินทางพวกเขาก็จะรังเกียจที่จะมาพักค้างแรมที่บ้านของหล่อนหล่อนนั้นก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขและความสงบแต่เหตุการณ์นั้นไม่ได้เป็นไปตามที่หญิงสาวคาดหมายเอาไว้เมื่อตุเล่ได้เห็นประจักษ์แก่สายตาตนเองว่าไม่มีใครเดินทางมาพักแรมที่บ้านของเขาเลยสักคนเดียวเขาจึงได้คิดและได้ลงความเห็นว่าเงาวฤตยูที่ทอดตัวลงมาบดบังบ้านของเขานั้นอาจจะเกิดจากฝีมือของภรรยาของเขาเป็นแน่ด้วยเหตุนี้ตุเล่จึงได้ส่งภรรยาของเขากลับไปยังบ้านของบิดาและมารดาของหล่อนต่อมาอีกไม่นานนักบ้านของตุเล่ก็มีเสียงหัวเราะอันครื้นเครงของบรรดาแขกอีกครั้งหนึ่งแล้วตุเล่เองก็สามารถแสดงความอบอ้อมอารีแก่แขกของเขาได้เหมือนเดิมและนอกจากนั้นเขายังดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุขตลอดมาทั้งนี้เพราะว่าเขาแต่งงานใหม่กับหญิงสาวอีกผู้หนึ่งซึ่งมีความสนใจและมีรสนิยมต่างๆในชีวิตเหมือนกับเขานั่นเอง

ื่องราววุ่นๆเกิดขึ้นได้เสมอเลยนะคะเมื่อเราไม่เคารพในธรรมเนียมหรือว่าความเชื่อของอีกฝ่ายดูอย่างนิทานเรื่องนี้สิคะเมื่อภรรยาไม่เคารพธรรมเนียมของสามีจึงหาวิธีกลั่นแกล้งและทำให้เกิดเรื่องราววุ่นวายตามมาจนสามีเนี่ยต้องหัวเสียไม่ใช่น้อยเลยสุดท้ายการกระทำในครั้งนี้ก็ทำให้ทั้งคู่ไปต่อด้วยกันไม่ได้ถ้าเราอยู่ร่วมกันอย่างน้อยๆก็ต้องเคารพในความเชื่อของคนอื่นนะคะและไม่ไปละเมิดความคิดใครนะเพราะถ้าลองนึกดูเล่นๆแล้วหากว่าเราโดนเองบ้างเราก็คงจะไม่ชอบใช่ไหมล่ะคะเรื่องราวดราม่าเรื่องแรกจบลงไปแล้วค่ะไปฟังนิทานในเรื่องที่2กันต่อเลยกับเรื่องราวดราม่าที่ให้อารมณ์หนักหน่วงเข้าไปอีกว่าลูกชายของแม่เติบโตมาแบบผิดๆชีวิตพลิกผันจนต้องถูกลงโทษในสถานหนักไม่รู้เลยค่ะว่าทำไมจะต้องถูกลงโทษหนักขนาดนั้นแล้วเรื่องราวจะจบลงแบบไหนกันนะไปรับฟังนิทานเรื่องนี้พร้อมๆกันได้เลยกับนิทานที่มีชื่อเรื่องว่าหูเป็นตัวการ

0: แต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีหญิงชราแสนยากจนคนหนึ่งนางมีบุตรชายเพียงแค่คนเดียวนางได้ตั้งชื่อเขาว่าชาญเคซึ่งมีความหมายว่าคนฉลาดแกมโกงวันหนึ่งชาญเคซึ่งในขณะนั้นเขามีอายุเกือบ10ปีแล้วได้ยินมารดาของเขากำลังสาปแช่งชะตาชีวิตของนางเองเขาจึงได้ถามมารดาตัวเองว่าทำไมถึงทำแบบนั้นนางจึงได้ตอบว่า
1: เจ้ามองดูสาลีที่ขาดลุงริ่งของแม่สิแม่อยากจะซ่อมชายผ้าที่มันขาดลุงริ่งเหล่านี้แต่ก็ไม่มีเข็มเย็บผ้าอยู่ในบ้านอับโชคหลังนี้เลยสักกะเล่มนึงแม่เดินไปแล้วก็เดินมาแม่หาอยู่อย่างนั้นแม่ก็ไม่เจอสักที
0: ในเย็นวันนั้นชานเคจึงไปที่ร้านขายของชำของหมู่บ้านซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านของเขาและได้ใช้เวลาเพียงประมาณ1ชั่วโมงคุยเรื่องสเปเฮระอยู่กับลูกค้าคนอื่นๆเมื่อสบโอกาสเจ้าของร้านเผลอเขาจึงได้แอบขโมยเข็มเย็บผ้าเล่มนึงใส่กระเป๋าเสื้อเอาไว้แล้วได้นำกลับมาที่บ้านเมื่อเขามาถึงบ้านมารดาของเขาก็ได้หลับไปแล้วทันทีที่มารดาของเธอตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นชานเคได้เอาเข็มเย็บผ้าเล่มนั้นมาให้กับนางและกล่าวเชิงชมเชยตัวเองว่า
2: คือว่าผมทนเห็นแม่ใส่เสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่งเพราะแค่เราไม่มีเข็มไม่ได้นะตอนนี้ผมจัดการให้แม่แล้วนะ
1: ขอบใจมากลูกรักแต่ลูกนะได้เข็มเล่มนี้มาจากไหนล่ะจ๊ะ
2: ผมขโมยเข้ามาเองนั่นแหละผมเก่งไหมล่ะ
0: เขาได้ตอบอย่างเปิดเผยมาดาไม่พูดอะไรแต่สายตาอันว่องไวของชานเคก็ทำให้เขาสังเกตว่านางนั้นกำลังก้มหน้าก้มตาใช้เข็มเล่มนั้นซ่อมสาลีด้วยความยินดีชานเคจึงสัญญากับตัวเองว่าเขาจะขโมยสาลีเป็นรายต่อไปเพื่อเอาใจมารดาชราผู้น่าสงสารของเขาและชานเคก็ใช้เวลาไม่นานในการทำสิ่งที่เขาให้สัญญากับตัวเองเอาไว้เมื่อเขาได้ส่งสาลีพื้นใหม่ให้กับมารดานางก็แสดงความตื่นเต้นยินดีออกมาจนเห็นได้ชัด
1: โอ้ยสวยมากเลย
0: นางได้จูบแล้วก็กอดชานเคพลางก็แสดงความรักกับชานเคว่า
1: สวยมากเลยลูกแม่เอามาจากไหนเนี่ยตอนนี้แม่แน่ใจแล้วว่าเจ้าน่ะเป็นลูกชายที่มีค่าสำหรับแม่แม่จะไม่เป็นหญิงชราที่อดอยากอย่างที่เคยเป็นมาต่อไปแล้วล่ะ
0: อย่างไรก็ตามครั้งนี้มารดาของเขาไม่ได้ถามเขาว่าได้สาลีราคาแพงผืนนี้มาจากไหนความสำเร็จในการขโมยของครั้งที่สองทำให้ชานเคกำเริบและคิดที่จะขโมยชิ้นต่อไปนิ้วมือที่ว่องไวและความฉลาดแกมโกงของชานเคดูเหมือนจะเพิ่มพูนประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเขาได้เติบโตเป็นหนุ่มเขาได้ประสบความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเนื่องจากชาวบ้านในหมู่บ้านของเขาเป็นเพียงคนบ้านนอกธรรมดาธรรมดาว่าเขาจึงไม่สงสัยว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องแฝงอยู่เบื้องหลังการกินดีอยู่ดีเพิ่มขึ้นทุกวันของชานเคเลยอย่างไรก็ตามชานเคก็กังวลว่าถ้าชาวบ้านทราบความจริงในวันหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือเขายังไม่พอใจกับรายได้และการขโมยของภายในหมู่บ้านของเขาเองเขาจะได้ตัดสินใจว่าจะย้ายไปประกอบอาชีพมิจฉาชีพในหมู่บ้านใกล้ๆและค่อยๆขยายไปทำในพื้นที่ที่ใหญ่มากขึ้นต่อไปเรื่อยๆในระหว่างที่มารดาของเขาได้เร่งร้าวให้เขาแต่งงานเพื่อที่จะได้มีคนมาช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านที่แสนจะน่าเบื่อของนางชานเคได้ขอผัดผ่อนเรื่องนี้กับมารดาเขาสัญญากับตัวเองว่าเขาจะต้องได้ทองสองกระสอบเต็มก่อนเขาจึงยอมแต่งงานตามความต้องการของมารดาและในวันรุ่งขึ้นชานเคจึงออกเดินทางไปยังพระราชวังของพระราชาเขารู้ดีว่าการลอบเข้าไปในท้องพระคลังไม่ใช่เรื่องง่ายหลังจากที่เขาได้ศึกษาและวางแผนในเรื่องนี้อยู่หลายวันเขาก็ตัดสินใจที่จะลงมือในการกระทำในวันหยุดสุดสัปดาห์ในขณะที่ราชาเสด็จออกไปล่าสัตว์กับบรรดาข้าราชสำนักและเมื่อบรรดาสุภาพสตรีทั้งหลายได้ออกไปเที่ยววัดในเมืองใกล้ๆทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปตามแผนที่วางไว้อย่างดีในขณะที่ชานเคแอบย่องไปทางประตูหลังของพระราชวังนั่นเองนายตาอันแสนสลืมสลือของทหารยามก็ได้เหลือไปเห็นเขาเข้าพอดีชานเคได้สะดุ้งสุดตัวด้วยความหวาดกลัวและในที่สุดเขาก็ถูกจับได้และนำไปเข้าเฝ้าพระราชาในวันรุ่งขึ้นพระราชาทรงตัดสินประหารในทันทีเพชฌฆาตได้ปฏิบัติตามประเพณีและได้อนุญาตเขา ชันเคกล่าวว่าเขาต้องการพบมารดาของเขาอีกครั้งหนึ่งทหารจึงได้นำตัวมารดาของเขามามารดาได้เดินมาหาเขาด้วยน้ำตาอาบแก้ม
1: ทำไมลูกทำไม
0: พอชันเคได้เห็นมารดาเดินเข้ามาเขาก็ได้วิ่งเข้าไปแล้วเอามือจับหูทั้งสองข้างของนางและบิดอย่างแรงจนกระทั่งหญิงชราได้ส่งเสียงร้องลั่นเพราะว่าทนความเจ็บไม่ไหว
1: โอ้เจ็บ
0: บรรดาทหารซึ่งรู้สึกงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้รีบเข้าไปแยกหญิงชราออกมาทันทีที่หญิงชราได้ถูกดึงตัวออกมาเพชฌฆาตก็ได้ถามชาเคว่าอะไรที่ทำให้เขาโกรธมารดาแบบนี
2: ้ข้าไม่ได้โกรธแม่ของข้า
0: ชาเคได้อธิบายทั้งที่ตัวเองนั้นยังสั่นเทาด้วยอารมณ์ความโกรธที่รุนแรง
2: แต่ข้าเกลียดหูที่แสนร้ายกาจทั้งสองข้างที่เมื่อข้าขโมยเข็มเย็บผ้าครั้งแรกข้าก็ได้กระซิบบอกแม่แล้วว่าข้าน่ะขโมยมาแต่ว่าแม่ดูเหมือนจะมีความยินดีแล้วก็ไม่ห้ามข้าเลยสักนิดข้าก็เลยกลายเป็นโจรแบบนี้ยังไงล่ะถ้าหากว่าแม่เตือนข้าสักนิดข้าก็คงไม่มาเป็นมิจฉาชีพแบบนี้ดูสิเพราะแบบนี้ไงหูของแม่ข้าจึงสมควรที่จะต้องโดนลงโทษนะเฮ้ย
0: เมื่อพูดจบชันเคก็ได้คุกเข่าลงแล้วร้องไห้คร่ำครวญด้วยความขมขื่นยิ่งนักเมื่อพระราชาได้ทรงฟังเรื่องนี้แล้วพระองค์ก็ทรงรู้สึกสงสารชันเคมากในที่สุดพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้ยกเลิกการประหารเขาและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชันเคก็ไม่เคยขโมยสิ่งใดอีกเลย

โอ้โชคดีนะคะที่เรื่องราวพลิกกลับมาจนแฮปปี้เอนดิ้งได้เรื่องราววุ่นๆนี้จะไม่เกิดขึ้นเลยค่ะถ้าคุณแม่ตักเตือนลูกชายตั้งแต่แรกเห็นไหมคะว่าการตักเตือนเมื่อเราทำผิดไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวเสมอไปในทางกลับกันนะคะการที่ไม่ถูกตักเตือนนี่สิคะยิ่งน่ากลัวกว่าดูได้จากนายชันเคที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิตแบบนั้นเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกชีวิตที่ไม่มีคนคอยตักเตือนเนี่ยน่าเศร้ากว่าการโดนบ่นเพราะว่าความเป็นห่วงเยอะเลยนะคะไปในช่วงต่อไปความสนุกหันษากำลังบังเกิดขึ้นค่ะนิทานภาษาพาสนุกในวันนี้เจ้าจ้อยกับเจ้าแดงมีโอกาสไปนั่งตกปลากันแต่ดูเหมือนว่าเจ้าแดงนั้นจะเอาแต่พูดเกทับด้วยนะสิคะจนทำให้จ้อยนั้นเบื่อเอามากๆเลยและเพราะการเอาแต่พูดกันนี่เองทำให้ทั้งสองพลาดโอกาสในการได้ปลาตัวใหญ่อีกด้วยเอาเรื่องวุ่นๆในวันนี้จะมีบทสรุปแบบไหนแล้วคำว่าเกทับที่ว่านี้จะมีความหมายว่าอย่างไรไปรับฟังกันในช่วงนิทานภาษาพาสนุกกันได้เลย

0: าษาพาสนุก
1: วันนี้เจ้าจ้อยกับเจ้าแดงวางแผนที่จะมานั่งตกปลากันที่ริมสระกลางหมู่บ้านแต่ก็ตามประสาเจ้าเด็กสองคนนี้ยังมีเรื่องให้อวดและเถียงกันตลอดเลยทำให้การตกปลาในวันนี้ดูไม่ค่อยราบรื่นนักจะได้ปลากลับไปทำกับข้าวกินไว้ละเนี่ย
2: เจ้าจ้อยเองรู้หรือเปล่าเบ็ดของข้าเนี่ยเป็นเบ็ดโดนใหม่ที่พี่ข้าเพิ่งซื้อมาให้เลยนะ
3: จ้ารู้แล้วจ้าตอนที่เองบอกเมื่อกี้นี่แหละ
2: แล้วไม่ตื่นได้หน่อยเหรอฮะนี่เป็นเบ็ดชั้นดีที่พี่ของข้าเคยเอาไปตกปลาในทะเลเลยนะ
3: ก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนี่ว่ะเบ็ดตกปลาก็ตกที่ไหนก็ได้เหมือนกันนั่นแหละ
2: แต่ปลาที่ข้าตกได้เนี่ยมันปลาขนาดตัวเท่าขาเลยนะแหมข้าและไม่อยากจะอวดนี่ๆๆนี่ข้าพกรูปถ่ายที่พี่ข้าถ่ายเอาไว้มาให้เดี๋ยวด้วยนี่ดูสิสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะ
3: เออสุดยอดสุดยอดข้าว่ามันก็เท่ดีนะตกได้ปลาตัวใหญ่ขนาดนั้นล่ะงั้นเอ็งลองตกปลาตัวใหญ่ๆในสระนี้ให้ข้าดูหน่อยสิ
2: เอ้ยได้สิเดี๋ยวเอ็งคอยดูฝีมือของข้าได้เลย
3: เฮ้ยคิดถึงไอ้สิงยังเลยทำไมคนที่ว่างต้องเป็นเอ็งด้วยฮะไอ้แดง
2: นี่เอ็งหมายความว่ายังไงไอ้จ้อยเอ็งไม่อยากจะมากับข้าเหรอ
3: โอ้ข้าล้อเล่นมีเอ็งก็ดีจะตายอยู่แล้วจะได้ไม่เงียบไงดูสิตั้งแต่มันนั่งเนี่ยหาความสงบไม่ได้เลย
2: เฮ้ยจ้อยนี่เอ็งจะว่าข้าไปถึงไหน
3: เฮ้ยข้ายังไม่ได้ว่าเอ็งเลยสักหน่อยเอ็งน่าคิดมากตกปลาต่อเร็วๆๆๆอย่าเสียงดังสิตกปลามันต้องอาศัยความสงบนะ
2: ก็เอ็งไม่สนใจเบ็ดค่ะแล้วเอ็งยังมาบอกว่าข้าไม่ยอมหูปากอีกอ่ะ
3: เอ้าแล้วมันจริงไหมเล่าเฮ้ยอย่าว่าข้าว่าเลยอ่ะเอ็งพูดมากจริงๆนี่นะ
2: เนี่ยเห็นไหมเอ็งเนี่ยน่าปล่อยมาคนเดียวจริงๆเลย
1: ระหว่างที่เจ้าจ้อยกับเจ้าแดงกำลังเถียงกันอยู่นั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีปลาตัวใหญ่ว่ายมาทางเบ็ดของเจ้าแดงเจ้าจ้อยเลยบอกให้เจ้าแดงใจเย็นๆแล้วรอปลากินเบ็ด
2: เอ็งมาคนมีเบ็ดให้เท่อย่างข้าเอ็งเลยอิจฉาข้าใช่ไหมได้จ้อย
3: เฮ้ยไอ้แดงเงียบก่อน
2: อะไรฮะจะให้ข้าเงียบอะไรอีก
3: ดูนั่นสิปลาตัวใหญ่กำลังว่ายน้ำมาทางเบ็ดของเอ็งแล้วข้าว่ามันต้องกินเบ็ดเองแน่ๆเลย
2: ก็แน่สิเบ็ดของข้าแล้วน่ากินกว่าเบ็ดของเองอยู่แล้ว
3: เออเจ๋งให้มันจริงเหรอแน่จริงเองก็ลองตกปลาตัวนั้นให้ข้าดูหน่อยสิ
2: แน่จริงมานี่มานี่มานี่มานี่ว่ายเข้ามาว่ายเข้ามาว่ายเข้ามาว่ายเข้ามาว่ายเข้ามาที่นี
3: ่น้ำเจ๋งมึงจะรีบยกเบ็ดขึ้นมาทำไมปลาจะกินอยู่แล้วเนี่ย
2: กินเบ็ดแล้วนี่นะ
3: ว้ายก็เพราะเอ็งมัวแต่เกณฑ์ท้าข้าแบบนี้ไงต่อให้ใช้เบ็ดที่ทำมาจากเพชรเอ็งก็ตกปลาไม่ได้หรอกสมน้ำหนัก
2: ฮะเอ็งพูดอะไรของเอ็งนะไอ้จ้อยข้าไม่ได้ไปทับเอ็งเลยข้าก็นั่งอยู่ดีๆเนี่ย
3: โอ้ยเกณฑ์ทับที่ข้าพูดเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยเกณฑ์ทับที่พูดมันหมายถึงการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหนือกว่าคู่แข่งเพื่อแสดงว่าตนเองนั้นมีสิ่งที่ดีกว่ายังไงล่ะส่วนที่บอกว่าต่อให้มีเบ็ดเพชรเองก็ตกปลาไม่ได้นั่นก็หมายความว่าต่อให้เองเนี่ยนะจะมีเบ็ดที่เจ๋งที่สุดในโลกแต่ถ้าเองใจร้อนแบบนี้นะเองก็ตกปลาไม่ได้หรอก
2: น้อยทำให้พ่อไปเถอะเองน่ะถ้าข้าตกปลาไม่ได้ข้าไปซื้อที่ตลาดก็ได้ข้ามีตังค์ซะอย่าง
3: เฮ้ยแบบนั้นจะไปเทอะไรแล้วนี่เองดูข้านี
2: ่อะไรดูอะไร
3: ยังไงปลากินเบ็ดข้าแล้วดูสิดูสิดูสิดูสิ
2: มีไง
3: จริงไหมล่ะจริงไหมล่ะ
2: ฮึก็แค่ปลาหมอตัวแค่นี้เดียวไม่เห็นจะเจ๋งตรงไหนเลยชิ
3: แหมแหมแหมถึงจะตัวไม่ใหญ่แต่ข้าก็ตกปลาได้นะ
2: เฮ้ยนายงั้นเอาใหม่คราวนี้นะข้าจะใจเย็นแล้วข้าก็จะตกปลาตัวใหญ่มาให้เองดู
3: เฮ้ยก็มาดีกว่ามาเลยมาเลยมาเลย
2: ได้เลยไอ้ใจแต่นี่ข้ามีกล่องเก็บคุณภาพดีด้วยนะเองดูไหม
3: อ้าวนี่ไอ้แดงไหนบอกว่าเองจะมีสมาธิกับการตกปลาไง
2: เฮ้ยเออนั่นสิข้าลืมเหรอโทษข้าลืมตัวน่ะแต่ว่าเองไม่ดูกล่องเก็บเด็กของข้าไหนเหรอ
3: โอ้ยไอ้แดง

จบไปแล้วนะคะสนุกสนานกันไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับวันนี้เรื่องราวความสนุกก็ต้องจบลงไปแล้วล่ะค่ะพวกเราและรายการคิสอาวก็ต้องขอโบกมือบายบายกันไปก่อนใครที่มารับฟังไม่ทันสามารถไปรับฟังย้อนหลังได้ที่ไทย PBS Podcast นะคะวันนี้จากกันไปด้วยเพลงเพ้อๆในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบายบายไปเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
1: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
2: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
1: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ย
3: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
4: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
3: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
4: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
3: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
4: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
3: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้

0: ณสุขร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดพร้อมเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง421สถานีทั่วประเทศขอนำท่านเข้าสู่รายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพดำเนินรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขผู้บริโภคปลอดภัยผู้ประกอบการก้าวไกลระบบคุ้มครองสุขภาพไทยยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ดิฉันเภสัชกรหญิงณัฐรัตน์สหวัชรินทร์กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาพบกับคุณผู้ฟังโดยนำสาระดีๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในมุมต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะ
2: โอ้โหคุณแม่ซื้อขนมมาเยอะจังเลยมีทั้งแบบขวดแบบขอดแบบกระป๋องแถมยอดแปลกๆเป็นรูปเสื้อผ้าเป็นรูปยุงรูปหนูก็มีแล้วเราจะเลือกกินอันไหนก่อนดีล่ะเนี่ย
3: หนูจ๋ากินไม่ได้สักอย่างเลยล่ะครับเพราะไอ้ที่หนูว่ามาเนี่ยมันเป็นวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนทั้งน้ำยาซักผ้ายาฉีดยุงยาเบื่อหนูกินเข้าไปแล้วก็ตายก่อนโตแน่นอนไปบอกแม่เลยนะว่าคราวหน้าซื้อของพวกนี้มาต้องรีบเก็บให้ห่างจากมือเด็กนะจ๊ะไม่อย่างนั้นกำพร้าลูกแน
1: ่ในทุกๆบ้านนะคะเรามีของใช้กันมากมายหลายชนิดเพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างสะดวกสบายในของใช้เหล่านี้จะมีจำนวนมากที่มีสารเคมีนั่นก็คือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนซึ่งมีสารเคมีเจือปนอยู่ด้วยทำให้เราใช้กันอย่างระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรควันนี้เรามีท่านวิทยากรเภสัชกรหญิงสุนันทาพันวันมาให้ความรู้กับพวกเรานะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนกันค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: แล้ววัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.รับผิดชอบอยู่นะคะเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประเภทไหนบ้างคะ
4: อ๋อค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่อย.ดูแลซึ่งเป็นวัตถุอันตรายที่นำมาใช้ในบ้านเรือนหรือทางสาธารณสุขนะคะปัจจุบันนี้ก็มีหลายชนิดด้วยกันนะคะถ้าเผื่อจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้สักประมาณ4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเนี่ยก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์ป้องกันกำจัดแมลงหรือกำจัดสัตว์แทะนะคะก็อาจจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกยาจุดกันยุงที่เราเห็นกันทั่วไปตามบ้านหรือที่ตามบ้านจะมีการที่มีหน่วยงานมาแจกก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงนะคะหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์กำจัดหนูแล้วก็ผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกอันนี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเหมือนกันกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่อไปนะคะก็คือเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์พวกทำความสะอาดนะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพวกเราจะยิ่งคุ้นเคยกันมากเลยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราพบกันได้ทั่วไปพวกผลิตภัณฑ์ล้างจานผลิตภัณฑ์ซักผ้านะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้นล้างห้องน้ำอะไรต่างๆเนี่ยผลิตภัณฑ์เช็ดกระจกผลิตภัณฑ์ล้างรถอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการทำความสะอาดในบ้านเรือนเนี่ยก็จะเข้าข่ายเป็นวัตถุอันตรายที่เราดูแลเช่นกันนะคะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่3ก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคซึ่งจริงๆก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต่อเนื่องกับผลิตภัณฑ์กลุ่มที่2ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพราะว่าอาจจะมีการทำความสะอาดแล้วมาฆ่าเชื้อโรคหรือว่าทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้ในเวลาเดียวกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการทำความสะอาดฆ่าเชื้อวัสดุต่างๆที่อยู่ภายในบ้านเราส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มย่อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์กาวที่ประกอบด้วยสารอัลคิลไซยาโนทิเลตหรือบางทีถ้าเผื่อเรียกกันทั่วๆไปบางทีอาจจะได้ติดปากกันเหมือนพวกกาวตาช้างหรืออะไรทำนองอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีพวกผลิตภัณฑ์ที่ฆ่าเชื้อดับกลิ่นสระว่ายน้ำอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเรียกได้ว่าแทบจะทุกกิจกรรมการทำความสะอาดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือนนี้อย.ก็ดูแลแทบจะครบเลยนะคะแล้วทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะมีการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเหล่านี้อย่างไรบ้างคะ
4: ค่ะในเรื่องของหลักการในการกำกับดูแลนะคะเราก็อิงตามอำนาจตามพรบวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535ด้วยนะคะโดยที่เราก็จะควบคุมของมันตามความเสี่ยงอันตรายของผลิตภัณฑ์นะคะโดยที่หลักการของพรบวัตถุอันตรายพ.ศ. 2535เนี่ยเขามีการแบ่งวัตถุอันตรายออกเป็น4ชนิดด้วยกันนะคะวัตถุอันตรายชนิดที่1เนี่ยก็คือเป็นวัตถุอันตรายที่จัดอยู่ในระดับที่มีความรุนแรงของความเป็นอันตรายหรือความเสี่ยงอันตรายเนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยความเข้มงวดในการควบคุมก็จะไม่มากนักกันนะคะ อย่างตัวอย่างของผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่หนึ่งในความรับผิดชอบของอย.เนี่ยก็อย่างเช่นพวกกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ประกอบด้วยสารบางชนิดอย่างเช่นพวกสารลดแรงตึงผิวที่มีประจุลบหรือว่าสารลดแรงตึงผิวที่ไม่มีประจุหรือมีทั้งประจุบวกประจุลบอะไรทำนองนี้อันนี้เป็นเชิงทางเคมีนิดนึงนะคะสารพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เอามาใช้ในพวกผลิตภัณฑ์ล้างจานผลิตภัณฑ์ซักผ้า
1: อันนี้ใช้อยู่ที่บ้านด้วยเลยเหมือนกันนะคะ
4: ค่ะส่วนอันต่อไปนะคะก็คือเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่2เนี่ยก็จะมีเรื่องของความเสี่ยงอันตรายเพิ่มขึ้นมาจากวัตถุอันตรายชนิดที่1เพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมดูแลก็จะต้องเข้มงวดขึ้นนิดนึงตามกฎหมายก็เลยกำหนดให้วัตถุอันตรายชนิดที่2เนี่ยผู้นำเข้าผู้ผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่2จะต้องมาขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์และเมื่อขึ้นทะเบียนได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นต้องมีการแจ้งดำเนินการก่อนที่จะประกอบกิจการได้สำหรับตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ที่เอามาใช้ในบ้านเรือน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: บางทีเราอาจจะไม่ค่อยเห็นมากนักนะคะที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่2แต่ก็มีบ้างอย่างเช่นถ้าเผื่อผลิตภัณฑ์ที่เราเอามาใช้ทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อโรคที่ประกอบด้วยสารพวกเอทานอลพวกเอทิลแอลกอฮอล์พวกนี้นะคะก็จะจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่2
1: ค่ะ
4: ถัดมาที่มีความเป็นอันตรายเพิ่มขึ้นนะคะชนิดที่3อันนี้เนี่ยก็คือผู้ผลิตผู้นำเข้าแม้กระทั่งผู้ส่งออกผู้มีไว้และครอบครองต่างๆก็ต้องมาดำเนินการตัดกฎหมายโดยที่ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนนะคะแล้วเมื่อขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาขออนุญาตก่อนเมื่อได้รับอนุญาตถึงจะประกอบกิจการได้นะคะพวกผลิตภัณฑ์ฉีดไล่ยุงต่างๆนะคะผลิตภัณฑ์กำจัดปลวกหรืออะไรที่ประกอบด้วยสารเคมีพวกไพริทรอย
1: ก็คือเหมือนกับว่าเริ่มมีความอันตรายสูงขึ้น
4: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นความเข้มงวดในการดูแลก็จะเพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
4: นะคะส่วนวัตถุอันตรายชนิดสุดท้ายที่เป็นชนิดที่4ก
1: ็
4: คือเป็นวัตถุอันตรายที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงสูงเกินกว่าที่จะเอามาใช้ได้ปลอดภัยอย่างถ้าเกิดเป็นความรุนแรงของตัวสารเองอย่างถ้าเกิดเป็นสารก่อมะเร็งสารก่อกายพันธุ์อะไรพวกนี้เนี่ยก็เราก็คิดว่าไม่สมควรที่นำมาใช้เพราะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายชนิดที่4เนี่ยก็คือห้ามผลิตห้ามนำเข้าว่าส่งออกห้ามมีไว้ในครอบครองเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยวัตถุอันตรายที่นำมาใช้ในบ้านเรือนเนี่ยจะมีแค่ชนิดที่1ชนิดที่2และชนิดที่3เท่านั้นจะไม่มีวัตถุอันตรายชนิดที่4เลย
1: ค่ะตามความรุนแรงนะคะถ้าอันไหนที่รุนแรงแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะเราก็จะไม่ได้นำมาให้ใช้นะคะสำหรับต่อไปนะคะพอหลังจากที่เราอ่ะรู้จักผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนในรูปแบบต่างๆกันแล้วนะคะหลังจากนี้พอเราจะมาเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นะคะวิธีการในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนนี้ค่ะเรามีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรดีคะที่จะให้ได้คุณภาพแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยค่ะ
4: ในเรื่องของการเลือกซื้อเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากเลยนะคะเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะนำวัตถุอันตรายเนี่ยมาใช้ในบ้านเรือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยควรจะต้องให้ความสนใจนะคะแล้วก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นั้นบ้างเพื่อจะได้เป็นการลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังด้วยเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ต้องเก็บให้ถูกต้องด้วยทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อจะให้สมาชิกทุกคนที่อยู่ในครอบครัวของเราเนี่ยปลอดภัยนะคะไม่ได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเหล่านั้นสำหรับถ้าเผื่อจะให้แนะนำนะคะว่าอย่างนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกซื้อวัตถุอันตรายยังไงนะคะอันดับแรกเนี่ยก็คงจะต้องดูจากวัตถุประสงค์เราก่อนนะคะว่าเราต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้เอามาทำอะไรใช่ค่ะเราต้องชัดเจนในตัวเราก่อนว่าเราต้องเอามาตอนนี้เราอยากมันมียุงในบ้านเยอะเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์อันนี้มานะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชัดเจนว่าเราจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรต่อไปก็คือเราต้องวางแผนในการเลือกซื้อนะคะอย่างเช่นว่าการเลือกซื้อเนี่ยจะต้องให้ได้ของที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรานะคะแล้วก็อาจจะต้องดูสักนิดนึงในเกี่ยวกับเรื่องของขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์นะคะว่าเรามีความจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมากน้อยขนาดไหนต่อไปที่อยากแนะนำให้ใช้ในการที่จะเลือกซื้อนะคะก็เราต้องดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีฉลากหรือเปล่า
1: ค่ะ
4: นะคะต้องดูว่ามันต้องมีฉลากถ้าเผื่อไม่มีฉลากนี่เราจะไปซื้อนะคะเพราะว่ามันจะไม่ให้อะไรเราเลย
1: ค่ะ
4: ต้องดูว่ามันมีฉลากไหมแล้วฉลากนั้นเนี่ยมีข้อความเนี่ยครบถ้วนไหมข้อความครบถ้วนเนี่ยเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นแน่ๆก็คือต้องบอกว่าประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เนี่ยมันคืออะไรเพื่อเราจะได้ใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเราใช่ไหมคะมีวิธีใช้ไหมมีวิธีเก็บรักษาไหม นะคะมีคำเตือนอย่างไรวิธีแก้พิษยังไงมันมีพวกนี้ไหมนะคะมีชื่อที่อยู่ของผู้ผลิตผู้นำเข้าไหมอันนี้ก็สำคัญไม่ใช่ได้รู้ว่าใครเป็นคนที่ผลิตสินค้านี้ออกมาให้เรานะคะไม่ใช่สินค้าที่มันไม่รู้เลยว่าเป็นของใคร
1: ค่ะก็เรียกได้ว่าแค่เห็นว่ามีฉลากอย่างเดียวไม่พอเราต้องอ่านแล้วก็ใช้ประโยชน์จากฉลากนั้นให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในการใช้งานของเราด้วย
4: ค่ะใช่ค่ะต่อไปนะคะก็เราก็ต้องดูอีกนิดนึงว่าสินค้าที่เราจะไปซื้อเนี่ยนะภาชนะบรรจุเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่มีสภาพเรียบร้อยไหมนะคะมีรอยฉีกขาดอะไรไหมนะคะถ้าเผื่อมันมีรอยฉีกขาดมีแตกรั่วนี่ก็ไม่ควรจะซื้อเข้ามาเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าเมื่อวันสินค้ามันจะเป็นยังไงข้างในแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าในการที่เราจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้มาใช้เนี่ยก็พึงระวังนิดนึงนะคะผู้บริโภคในการที่จะเลือกซื้อมาใช้ตามคำโฆษณาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเลือกซื้อเลือกใช้ก็ต้องพึงระมัดระวังสำหรับสินค้าที่มีการโฆษณาแบบนี้ค่ะ
1: เรียกได้ว่าคือถ้าเห็นที่ไหนโฆษณาว่าปลอดภัย 100% อันนี้อย่าเพิ่งไปเชื่อเลยนะคะเพราะว่าการปลอดภัยเนี้ยจะปลอดภัยมากหรือน้อยเราก็ต้องใช้ให้อย่างถูกวัตถุประสงค์ถูกใช้เก็บรักษาแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องด้วยนะคะถึงจะปลอดภัยกับเราจริงๆนะคะและในเมื่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นอันตรายนะคะเนื่องจากสารเคมีต่างๆเนี้ยอยากจะให้แนะนำค่ะท่านผู้เชี่ยวว่าการใช้วัตถุอันตรายที่ถูกต้องและเหมาะสมต้องทำอย่างไรบ้างมีเพิ่มเติมจากเมื่อกี้ไหมคะ
4: เขาแนะนำเพิ่มเติมนะคะสำหรับในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนเนี่ยขนาดฉลากอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยสามารถป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ได้นะคะเมื่ออ่านฉลากแล้วเนี่ยเขามีคำแนะนำอย่างไรก็ปฏิบัติตามนั้นคำเตือนมียังไงเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะคะอย่างบางผลิตภัณฑ์ก็จะบอกว่าเวลาใช้เนี่ยก็จะต้องให้สวมหน้ากากหรือมีผ้าปิดปากปิดจมูกนะคะหรือบางผลิตภัณฑ์ก็บอกว่าให้สวมถุงมือหรือว่ารองเท้ายางนะคะอันนี้ก็ควรจะต้องทำแนะนำตามนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายเรานะคะเมื่อเราใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วเตรียมพร้อมที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นแล้วนะคะอย่าเอาผลิตภัณฑ์หลายๆชนิดที่เรามีอยู่ที่เราซื้อไว้เนี่ยมาผสมกันเพราะว่าผลิตภัณฑ์ต่างชนิดมันก็เป็นสารเคมีที่ต่างกันใช่ไหมคะเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเกิดปฏิกิริยาเคมีกันแทนที่เราจะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้ประสิทธิภาพจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเลยในถ้าเผื่อเราจะใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายเนี่ยเราต้องทำยังไงก็คือว่าก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราต้องป้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในบริเวณที่เราจะใช้เราควรจะต้องให้เด็กหรือผู้อยู่อาศัยในบริเวณนั้นหรือสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งของเล่นเด็กหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอาออกจากบริเวณที่เราจะใช้ตรงนั้นก่อนนะคะเมื่อเราใช้เสร็จแล้วหรือพื้นที่แห้งแล้วหรือว่าทำตามแนะนำคำแนะนำบนฉลากเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงกลับเข้ามาใช้บริเวณนั้นได้อีกที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเผื่อเป็นพวกผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงเนี่ยอย่าใช้ในขณะที่มีเด็กอ่อนหรือผู้ป่วยในบริเวณนั้นนะคะแล้วก็เวลาเราใช้เนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะป้องกันทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมาเข้าสู่ร่างกายเราไม่ต้องถูกผิวหนังเราหรือเราไม่สูดดมเอากลิ่นหรือละอองหายใจเข้าไปนะคะแล้วก็จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมนิดนึงนะคะสำหรับในพวกของผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงการใช้ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงพวกสเปรย์ฉีดพ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยบนฉลากของผลิตภัณฑ์พวกนี้จะบอกว่าให้ฉีดพ่นไปตามมุมห้องคือทางมุมห้องที่สูงนะคะฉีดไปที่มุมห้องทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็ฉีดเป็นระยะเวลาประมาณ15-20วินาทีนะคะพอเราฉีดอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องออกจากห้องนั้นแล้วเราก็ปิดห้องไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้สารเคมีมันออกฤทธิ์กำจัดแมลงพอหลังจากนั้นครบเวลาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเปิดระบายอากาศเปิดประตูเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศเนี่ยมันระบายออกสารเคมีจะได้เสียจางลงแต่ถ้าเผื่อเป็นพวกกำจัดแมลงคลานพวกแมลงสาบเนี่ยพวกนี้เป็นการเดินเพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็คือเราต้องฉีดไปตามซอกมุมตามทางเดินที่เขาชอบเดินนะครับอาจจะฉีดใต้ตู้หรือพวกรอบถังขยะหรืออะไรต่างๆแล้วถ้าเผื่อจะให้ได้ผลดีก็คือถ้าเผื่อเราเห็นตัวแมลงเราก็ฉีดที่ตัวแมลงเลยแต่สมมติว่าถ้าเรามีความจำเป็นนะคะที่ต้องมาฉีดนอกห้องนอกอาคารก็ต้องฉีดในระยะเวลาที่มีลมสงบอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ท้ายสุดนะคะสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยต้องล้างมือให้สะอาดแล้วถ้าเกิดผลิตภัณฑ์ไหนมีข้อแนะนำบอกว่าใช้แล้วหรือว่าบางทีเนี่ยเราใช้แล้วเรารู้สึกเองว่าเราตัวไม่สะอาดได้อาจจะมีสารพวกนี้เพื่อนๆก็ขอให้อาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดนะคะแล้วเมื่อใช้แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าเผื่อมีภาชนะบรรจุเหลือคือใช้ผลิตภัณฑ์หมดไปแล้วภาชนะบรรจุเหลือพวกนี้เนี่ยก็อย่าเสียดายนะคะอย่าเอามาล้างเอามาใช้ใหม่หรือเอามาใช้บรรจุอาหารหรือบอกว่าจะเอามาใช้บรรจุวัตถุทางตัวอื่นผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยไม่แนะนำนะคะเพราะว่าบางทีฉลากที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์เดิมเนี่ยมันไม่สามารถจะใช้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราใส่เข้าไปได้แล้วมันอาจยิ่งอาจจะเกิดอันตรายจากการใช้มากขึ้น
1: สำหรับวันนี้นะคะเราก็ฝากความรู้ดีๆนะคะ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพวัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
5: แช่เท้าดูดสารพิษพิชิตโรคได
6: ้เครื่องควอนตัมตรวจโรคร้ายได้ถึง40ชนิดยาเม็ดล้างไตได้ผลจริง
7: ไปกันใหญ่แล้ว
8: สิ่งที่แช่อาจไม่ชัวร
9: ์หากอยากชัวร์ต้องเช็คชัวร์แช
0: ่ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการอย.กับผลิตภัณฑ์สุขภาพผลิตรายการโดยคณะทำงานภาคประชาชนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 18:30 น.

0: กับสาว PR ศาลปกครองรายการที่จะนำข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับศาลปกครองมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยสัปดาห์นี้เรามีข่าวที่น่าสนใจมาฝากกันดังนี้เริ่มกันที่ข่าวการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งของศาลปกครองนครศรีธรรมราชค่ะตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปศาลปกครองนครศรีธรรมราชจะย้ายสถานที่ตั้งจากอาคารที่ทำการเดิมเลขที่345ถนนพัฒนาการคูขวางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชไปยังอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่เลขที่111หมู่3ตำบลนาสารอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดังนั้นประชาชนคู่กรณีหน่วยงานของรัฐตลอดจนผู้ที่ประสงค์จะติดต่อราชการกับศาลปกครองนครศรีธรรมราชสามารถเข้ารับบริการและติดต่อราชการณอาคารที่ทำการศาลปกครองนครศรีธรรมราชแห่งใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปค่ะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-355-130-5หรือ095-279-8758ค่ะ
1: มาต่อกันที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานีขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับหลักปฏิบัติราชการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีพ.ศ. 2569ค่ะโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง11กันยายน2569ณมณฑาทิพย์ฮอลล์จังหวัดอุดรธานีมีค่าลงทะเบียนการอบรม 3,500 บาทไม่รวมค่าที่พักค่ะผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่4กันยายน2569โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข093-327-6524ค่ะ
2: ปิดท้ายสัปดาห์นี้กับกระแสข่าวการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกันบ้างนะคะโดยมีรายงานข่าวระบุว่ามูลนิธิสืบนาคเสถียรเตรียมยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองจากกรณีที่เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้ดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดในจังหวัดจันทบุรีโดยที่ยังมีข้อมูลคลาดเคลื่อนหลายจุดค่ะซึ่งทางมูลนิธิเห็นว่าข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ของโครงการดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนอย่างมากจึงเตรียมที่จะยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโหนดต่อไปค่ะ
0: และก่อนจากกันวันนี้เรามีสาระน่ารู้เกี่ยวกับศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือออคลาวมาฝากกันค่ะและอย่าลืมร่วมมือร่วมใจการประหยัดพลังงานนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดขอลาไปก่อนค่ะ

ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrow.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrow หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocrow เพราะกฎหมาย

0: กครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
1: สำนักงานศาลปกครองร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดเครือข่ายผู้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติขอนำท่านเข้าสู่รายการศาลปกครองพบประชาชนดำเนินรายการโดยนางสาวพรณภาบุญยฤทธิ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลปกครองศาลปกครองความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนค่ะทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดครอบคลุมพื้นที่76จังหวัด421สถานีทั่วประเทศค่ะเราจะได้พบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นกับข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองค่ะเช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปพบกับวิทยากรนะคะเราไปรับฟังสาระความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกันก่อนค่ะ
1: สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนหากเอกชนผิดสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารจะขอเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีนี้เป็นเรื่องการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองโดยเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ยื่นฟ้องคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารมูลเหตุของคดีเกิดจากหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งได้ตกลงทำสัญญากับนายว่องไวให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยอนุญาตให้นายว่องไวนำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางมีกำหนดระยะเวลา10ปีและกำหนดให้ชำระค่าตอบแทนจำนวน 1,000 บาททุกวันที่16ของเดือนและภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งหากผิดนัดต้องชำระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีต่อมาปรากฏว่าในว่องไวผิดนัดไม่ชำระค่าตอบแทนหน่วยงานดังกล่าวจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายว่องไวชำระค่าตอบแทนที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยผิดนัดแต่นายว่องไวกลับเพิกเฉยหน่วยงานจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้นายว่องไวชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวเมื่อศาลได้รับคดีนี้ไว้พิจารณาแล้วและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายว่องไวเห็นว่าตนกระทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีปกครองตามปกติและศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างชำระพร้อมดอกเบี้ยจากกรณีดังกล่าวอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวซึ่งจะทำให้ภาวะทางการเงินติดขัดได้จึงได้ยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีจากนั้นศาลจึงได้แจ้งให้หน่วยงานทราบว่านายว่องไวประสงค์ขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งหน่วยงานพิจารณาแล้วยินยอมที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวเมื่อหน่วยงานและนายว่องไวไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายว่องไวตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารพร้อมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและดอกเบี้ยผิดนัดตามสัญญาให้แก่หน่วยงานรวมเป็นเงินจำนวน 90,000 บาทในขณะที่หน่วยงานยินยอมให้นายว่องไวผ่อนชำระเงินเป็นรายเดือนภายในวันที่10ของแต่ละเดือนในอัตราเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะต้องผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกและหากนายว่องไวผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้จึงยุติลงด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายภายในระยะเวลาเพียง90วันการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการศาลปกครองพบประชาชนนะคะซึ่งยังคงอยู่กับดิฉันค่ะเบิร์ตพรณภาบุญยฤทธิ์เจ้าหน้าที่ศาลปกครองค่ะคุณผู้ฟังคะการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันค่ะนอกจากหลายๆคนนะคะเราจะติดต่อกันทางโทรศัพท์กันแล้วค่ะเชื่อว่าคุณผู้ฟังนะคะเกือบทุกท่านเลยเนี่ยมักจะใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการติดต่อสื่อสารค่ะแล้วก็อาจจะใช้ประสานงานในเรื่องต่างๆนะคะเพราะว่าใน LINE เราเนี่ยสามารถทำได้ทั้งส่งข้อความนะคะทั้งโทรสามารถส่งไฟล์เอกสารส่งไฟล์รูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอได้นะคะซึ่งแน่นอนว่าทำให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเวลาที่เราต้องการจะใช้งานสิ่งนั้นนะคะแต่ว่าการใช้แอปพลิเคชัน LINE ในการสื่อสารโดยเฉพาะค่ะในงานราชการนะคะเราก็ต้องมีขอบเขตเพราะว่าการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชัน LINE ในบางกรณีอย่างเช่นการส่งข้อความลากิจผ่านแอปพลิเคชัน LINE ก็อาจทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ลาเนี่ยได้รับการพิจารณาโทษได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบราชการค่ะอย่างเช่นตัวอย่างคดีปกครองในวันนี้นะคะที่เราจะนำมาพูดคุยกันค่ะก็เป็นกรณีของการลากิจส่วนตัวโดยการส่งข้อความลากิจผ่านแอปพลิเคชัน LINE นะคะซึ่งไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบที่ทางราชการนั้นกำหนดไว้ค่ะหากมองดูผิวเผินก็เหมือนว่าอาจจะเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าว่ากลับนำมาซึ่งผลกระทบที่ต้องพึงระวังนะคะแล้วก็ถือเป็นอุทาหรณ์ในการใช้สิทธิ์การลากิจของข้าราชการด้วยค่ะรายละเอียดของคดีนี้จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณพินทิพย์ภเกศรสุขิราภิพัฒน์นะคะวิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองค่ะจะนำเรื่องราวของคดีนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะสวัสดีค่ะคุณพินทิพย์ภเกศร
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเบิร์ตค่ะและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะเรามาเริ่มกันที่คดีปกครองในวันนี้เลยนะคะเรื่องราวของคดีนี้แน่นอนว่าเกี่ยวกับการลาค่ะรายละเอียดของคดีเป็นอย่างไรแล้วทำไมถึงได้มีการมาฟ้องร้องต่อศาลปกครองได้คะ
1: ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: เรื่องราวก็เป็นอย่างนี้นะคะว่าย้อนไปเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2560ค่ะ
0: ค่ะ
1: ขณะที่ผู้ฟ้องคดีค่ะดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ได้ส่งข้อความผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ค่ะของกลุ่มอบต.นะคะว่าขออนุญาตลากิจนะคะแล้วก็ต่อมาในวันที่6กุมภาพันธ์2560เนี่ยค่
0: ะ
1: ผู้ฟ้องคดีก็ได้ส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน LINE อีกนะคะถึงปลัดอบต.ค่ะก็สรุปว่าขออนุญาตลากิจแต่กี่วันดูก่อนเพราะ2วันนี้ติดต่อเรื่องช่วยราชการนะคะส่วนวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์2560ไปศาลจังหวัดส่วนเรื่องโครงการดีเด่นนะคะที่ผู้ฟ้องคดีได้ทำสำเร็จแล้วค่ะซึ่งการขออนุญาตลายกิจส่วนตัวผ่านทางไลน์ทั้งสองครั้งนี่นะคะผู้ที่มีอำนาจอนุญาตนะคะยังไม่ได้สั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ลาแต่อย่างใดนะคะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: และหลังจากนั้นค่ะวันที่6ถึง10กุมภาพันธ์2560นะคะผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานณสถานที่ทำการนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อผู้มาปฏิบัติงานด้วยค่ะคุณเบิร์ตค
0: ่ะคือถ้านับแล้วเนี่ยเท่ากับว่าลาหยุดไป5วันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: จนกระทั่งในวันที่14กุมภาพันธ์2560ค่ะคุณเบิร์ตผู้ฟ้องคดีก็ได้กลับเข้ามาปฏิบัติงานณสถานที่ทำการนะคะแล้วก็ได้ทำการยื่นใบลากิจค่ะ
0: ค่ะ
1: เพื่อขอลากิจย้อนหลังนะคะระหว่างวันที่6ถึง10กุมภาพันธ์2560ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะโดยอ้างสาเหตุของการลากิจส่วนตัวว่าพบประชาชนไปศาลจังหวัดสอบปากคำที่พัฒนาการอำเภอเรื่องช่วยราชการนะคะซึ่งปลัดอบต.นะคะก็ได้เสนอความเห็นต่อนายกอบต.นะคะว่าเห็นควรให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเหตุผลนะคะและความจำเป็นถึงสาเหตุที่ไม่สามารถยื่นใบลากิจก่อนล่วงหน้าได้ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะแล้วทีนี้ค่ะคุณพินทิพย์เกศรคะผู้ฟ้องคดีค่ะได้มีการชี้แจงเหตุผลไว้อย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ผู้ฟ้องคดีนะคะเขาก็ได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการลากิจไว้นะคะสรุปได้อย่างนี้ค่ะว่าเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2560ค่ะผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านว่าจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนอีกครั้งนะคะในวันที่15กุมภาพันธ์2560
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งเป็นการคัดเลือกกรณีที่คณะกรรมการกำลังถูกดำเนินการตรวจสอบเงินกองทุนจำนวน10ล้านบาทค่ะ
0: ค่ะ
1: จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเรื่องเข้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนะคะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: เพื่อขอระงับการคัดเลือกคณะกรรมการนะคะตามวันเวลาดังกล่าว ทำให้ต้องลากิจส่วนตัวอย่างกระทันหันค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: สำหรับวันที่8กุมภาพันธ์2560นะคะผู้ฟ้องคดีก็ให้เหตุผลว่าต้องไปติดต่อที่ศาลจังหวัดนะคะเกี่ยวกับผลกระทบและความขัดแย้งจากอำเภอนะคะเกี่ยวกับการตรวจสอบเงินกองทุนหมู่บ้านค่ะ
0: ค่ะ
1: ทำให้จำเป็นต้องลากิจในวันที่7-8กุมภาพันธ์2560ด้วยค่ะคุณเบิร์ตเพื่อที่จะไปดำเนินการช่วยเหลือทางคดีแก่สมาชิกและญาติพี่น้องนะคะซึ่งศาลจังหวัดนัดพร้อมกันในวันดังกล่าวค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะส่วนในวันที่9-10กุมภาพันธ์2560นะคะผู้ฟ้องคดีครับก็ได้ให้เหตุผลว่าต้องขอความคุ้มครองต่อเจ้าหน้าที
0: ่
1: ปปช.ประจำจังหวัดนะคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อให้ข้อมูลและสอบปากคำเพิ่มเติมต่อพัฒนาการอำเภอค่ะเกี่ยวกับคดีกองทุนหมู่บ้านที่พิพาทกันอยู่นะคะนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: และระหว่างการลากิจนะคะก็ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการช่วยราชการที่อำเภอเพื่อลดความขัดแย้งกับผู้บริหารค่ะ
0: ค่ะทีนี้ค่ะเมื่อได้ฟังเหตุผลของผู้ฟ้องคดีแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะนายกอบต.เนี่ยได้มีการอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ลากิจไหมคะ
1: ทางนายกอบต.นะคะก็ได้ลงนามในใบลากิจส่วนตัวของผู้ฟ้องคดีว่าไม่อนุญาตค่ะคุณเบิร์ตเนื่องจากเห็นว่าคำชี้แจงเหตุที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการของผู้ฟ้องคดีค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ถือเป็นเหตุพิเศษค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะและนายกอบต.นะคะก็ได้มีคำสั่งให้งดจ่ายเงินเดือนในวันที่ผู้ฟ้องคดีขาดราชการไป5วันนะคะ
0: ค่ะ
1: ระหว่างวันที่6-10กุมภาพันธ์2560อ่ะค่ะคุณเบิร์ตรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะคะ 4,637.50 บาทค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะโดยนะคะให้หักเงินจำนวนดังกล่าวนะคะจากเงินเดือนที่จะเบิกให้ผู้ฟ้องคดีในเดือนกุมภาพันธ์2560ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งผู้ฟ้องคดีก็ไม่เห็นด้วยนะคะจึงได้ยื่นอุทธรณ์นะคะคำสั่งดังกล่าวต่อนายกอบต.นะคะรวมทั้งมีหนังสือร้องทุกข์ต่อประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดค่ะ
0: ค่ะ
1: ขอให้มีมติสั่งให้นายกอบต.นะคะคืนเงินเดือนที่หักไปให้ผู้ฟ้องคดีค่ะค่ะซึ่งต่อมานะคะคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนะคะก็มีความเห็นว่านายกอบต.ยังไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควรอย่างไร
0: ค่ะ
1: ค่ะและมีผลกระทบอย่างไรนะคะจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายกอบต.นะคะดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่านายกอบต.นะคะยังไม่ดำเนินการตามมติดังกล่าวค่ะทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายนะคะจึงยื่นฟ้องนายกอบต.และอบต.นะคะต่อศาลปกครองค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะค่ะทีนี้สงสัยอย่างนี้ค่ะว่าหากข้าราชการรายใดค่ะที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการเนี่ยก็อาจจะถูกหักเงินเดือนได้ใช่ไหมคะตามที่เราเข้าใจกัน
1: อธิบายให้คุณเบิร์ตและคุณผู้ฟังอย่างนี้ค่ะว่า
0: ค่ะ
1: พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535นะคะ
0: ค่ะ
1: มาตรา11นะคะได้บัญญัติว่าการจ่ายเงินเดือนข้าราชการซึ่งมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนไม่เต็มเดือนให้จ่ายตามส่วนของจำนวนวันที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนในเดือนนั้น
0: ค่ะ
1: ค่ะและมาตรา16วรรค1นะคะก็ได้บัญญัติว่าข้าราชการที่ละทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรหรือหนีราชการห้ามมิให้จ่ายเงินเดือนสำหรับวันที่ละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนีราชการดังกล่าวค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะในวรรค2ก็ได้บัญญัติไว้ว่าข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอื่นจะมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนหรือไม
0: ่ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นนะคะหรือตามที่อธิบดีกรมบัญชีกลางกำหนดแล้วแต่กรณีค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะยังไม่จบนะคะเราต้องพิจารณาประกอบกับหนังสือกระทรวงการคลังนะคะที่กค0531/18920นะคะลงวันที่29เมษายน2530นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งได้วางหลักเกณฑ์ขยายความคำว่าขาดหรือหนีราชการนะคะโดยให้หมายถึงข้าราชการที่มิได้มาปฏิบัติราชการนะคะหรือได้มาลงเวลาเพื่อปฏิบัติราชการแล้วแต่ไม่ได้อยู่ปฏิบัติราชการและไม่ได้ยื่นใบลานะคะหรือขออนุญาตลาให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลานะคะ
0: ค่ะ
1: ต้องถือว่าข้าราชการผู้นั้นนะคะขาดหรือหนีราชการค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะสำหรับข้าราชการที่ไม่ได้มาปฏิบัติราชการในกรณีอื่นนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จะมีสิทธิ์ ได้รับเงินเดือนในระหว่างระยะเวลานั้นได้ก็จะต้องมีกฎหมายนะคะหรือมติของคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการนั้นๆนะคะแล้วแต่กรณีกำหนดไว้เท่านั้นค่ะ
0: ค่ะ
1: อย่างเช่นเงินเดือนระหว่างพักราชการตามพระราชบัญญัติเงินเดือนข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการนะคะหรือเงินเดือนข้าราชการซึ่งไปศึกษาฝึกอบรมตามระเบียบว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษาฝึกอบรมและดูงานณต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะจากบทบัญญัติและหนังสือดังกล่าวข้างต้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็จะเห็นได้ว่าการจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการนะคะจะจ่ายให้ตามส่วนเวลาที่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการค่ะแต่ในกรณีที่ข้าราชการนะคะได้ใช้สิทธิ์ลาตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะให้มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนในระหว่างลาได้นะคะดังนั้นนะคะหากข้าราชการไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ยื่นใบลานะคะละทิ้งหน้าที่ราชการหรือหนีราชการนะคะหรือลาเกินสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนในวันดังกล่าวค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะอย่างนี้นี่เองนะคะก็จากตัวอย่างคดีนี้ค่ะผู้ฟ้องคดีนะคะคุณผู้ฟังคะได้แจ้งลาเนี่ยผ่านไลน์แล้วก็เมื่อมาทำงานก็ได้ยื่นใบลาย้อนหลังทีนี้ค่ะแล้วทำไมคะตรงนี้ถึงไม่ได้รับอนุญาตให้ลา
1: คืออย่างนี้ค่ะคุณเบิร์ตตามประกาศของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้กำหนดไว้ว่าพนักงานส่วนตำบลซึ่งประสงค์จะลากิจส่วนตัวนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตนะคะ
0: ค่ะ
1: และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วนะคะจึงจะหยุดราชการได้ค่ะเว้นแต่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถรอรับอนุญาตได้ทันนะคะจะเสนอหรือจัดส่งใบลาพร้อมระบุเหตุจำเป็นไว้แล้วหยุดราชการไปก่อนก็ได
0: ้ค่ะ
1: ค่ะแต่จะต้องชี้แจงเหตุผลให้ผู้มีอำนาจอนุญาตนะคะทราบโดยเร็วค่ะและในกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอหรือจะส่งเวลาก่อนได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็ให้เสนอหรือจะส่งเวลาพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในทันทีนะคะในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ซึ่งจะเห็นได้ว่าในกรณีการลากิจส่วนตัวอันเป็นกรณีที่มีมูลเหตุที่จะขออนุญาตนั้นนะคะก็จะต้องมาจากกิจธุระนะคะที่มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ขออนุญาตนะ
0: ค่ะ
1: และเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงนะคะ
0: อ
1: ย่างเช่นนะคะลาเพื่อพาบิดาหรือมารดาไปพบแพทย์นะคะ
0: ค่ะ
1: หรือลาเพื่อจัดการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรเป็นต้นค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่หากพนักงานส่วนตำบลผู้ใดนะคะมีความประสงค์นะคะจะขอลากิจส่วนตัวเพื่อทำธุระอย่างอื่นที่ไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะย่อมเป็นเรื่องที่อยู่ในดุลพินิจนะคะของผู้มีอำนาจอนุญาตการลานะคะที่จะพิจารณาอนุญาตการลานะคะหรือไม่ก็ได้นะคะตามที่เห็นสมควรค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะและสำหรับขั้นตอนในการขออนุญาตลากิจนั้นนะคะพนักงานส่วนตำบลที่ประสงค์จะลากิจส่วนตัวนะคะก็ให้ยื่นขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาเสียก่อนค่ะ
0: ค่ะ
1: และสามารถที่จะไม่มาปฏิบัติงานได้ต่อเมื่อนะคะได้รับอนุญาตให้ลากิจส่วนตัวแล้วเท่านั้นค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่กรณีที่พนักงานส่วนตำบลผู้ใดไม่มาปฏิบัติราชการนะคะโดยที่ยังไม่ได้ทำการขออนุญาตลากิจก่อนนะคะและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลากิจก่อนนะคะหากได้ยื่นขออนุญาตลากิจในวันแรกที่มาปฏิบัติราชการนะคะทางนี้ก็จะให้เป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจ อนุญาตการลาค่ะที่จะพิจารณาว่าการไม่มาปฏิบัติราชการโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตลากิจก่อนนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษนะคะที่ไม่อาจเสนอหรือจัดส่งใบลาก่อนหรือไม่นะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: และเป็นเหตุที่สมควรอนุญาตให้มีการลากิจส่วนตัวได้หรือไม่ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะค่ะคุณพินทิพย์เกษรคะแล้วการที่นายกอบต.ค่ะเห็นว่าเหตุผลของผู้ฟ้องคดีนะคะไม่เป็นเหตุพิเศษที่มีความจำเป็นหรือว่าเร่งด่วนค่ะจนทำให้ไม่อาจขออนุญาตลากิจได้ล่วงหน้านะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลากิจตรงนี้ค่ะกรณีนี้ค่ะศาลปกครองค่ะเห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องแล้วหรือไม่คะ
1: ค่ะคุณเบิร์ตคะ
0: ค่ะ
1: จากข้อเท็จจริงในคดีนี้นะคะศาลท่านก็เห็นว่าเมื่อพิจารณาเหตุผลความจำเป็นที่ผู้ฟ้องคดีนะคะได้ระบุในใบขออนุญาตลากิจส่วนตัวนั้นนะคะ
0: ค่ะ
1: ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกสถานที่ทำการนะคะ ทั้งที่โดยหลักการแล้วนะคะข้าราชการสามารถทำเรื่องขอออกไปปฏิบัติหน้าที่นอกสถานที่ทำการได้โดยไม่จำเป็นต้องทำเรื่องขออนุญาตลากิจแต่อย่างใดค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะประกอบกับนะคะเมื่อพิจารณาเหตุผลที่ผู้ฟ้องคดีได้ชี้แจงต่อนายกอบต.แล้วนะคะไม่ถือเป็นเหตุพิเศษที่ไม่สามารถทำการขออนุญาตลากิจล่วงหน้าได้ค่ะโดยแยกพิจารณาได้ดังนี้ค่ะกรณีที่1 นะคะการขออนุญาตลากิจในวันที่6กุมภาพันธ์2560นะคะผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รับแจ้งจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านว่าจะมีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านนะคะโดยมีกรณีที่คณะกรรมการดังกล่าวนะคะกำลังถูกดำเนินการตรวจสอบเงินกองทุนนะคะ
0: ค่ะ
1: จึงจะนำเรื่องข้างต้นนะคะเข้าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศาลท่านก็เห็นว่าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดไม่ได้มีอำนาจในการสั่งไม่ให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
0: ค่ะ
1: นะคะอีกทั้งนะคะผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้ระบุหรือชี้แจงว่าการคัดเลือกคณะกรรมการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันใดเวลาใดและมีความจำเป็นหรือเร่งด่วนเพียงใดนะคะที่จะต้องไปยื่นเรื่องด้วยตนเองค่ะค่ะดังนั้นนะคะข้อกล่าวอ้างนี้นะคะจึงไม่อาจพิจารณาเป็นเหตุพิเศษที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนนะคะจนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจขออนุญาตลากิจล่วงหน้าได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะส่วนกรณีที่2นะคะก็จะเป็นการขออนุญาตลากิจในวันที่7-8กุมภาพันธ์2560ค่ะ
0: ค่ะ
1: ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าต้องไปติดต่อที่ศาลจังหวัดนะคะเกี่ยวกับผลกระทบและความขัดแย้งจากการตรวจสอบเงินกองทุนหมู่บ้านค่ะเพื่อดำเนินการช่วยเหลือทางคดีแก่สมาชิกที่ศาลนัดพร้อมในวันดังกล่าวค่ะ
0: ค่ะ
1: และมีความจำเป็นต้องลากิจในคราวเดียวกันกรณีนี้นะคะเห็นว่าโดยหลักการแล้วนะคะการพิจารณาของศาลนะคะก็จะต้องมีการกำหนดวันเวลาที่แน่นอนนะคะและแจ้งให้คู่กรณีทราบล่วงหน้าก่อนวันที่ศาลนัดผู้ฟ้องคดีนะคะจึงสามารถทำการขออนุญาตลากิจล่วงหน้าได้ค่ะหรือสามารถดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อขอไปปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกสถานที่ทำการเป็นครั้งคราวได้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะกรณีจึงไม่อาจพิจารณาเป็นเหตุพิเศษที่มีความจำเป็นนะคะหรือเร่งด่วนจนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจขออนุญาตลากิจล่วงหน้าได้ค่ะคุณเบิร์ตค่ะส่วนในกรณีที่3นะคะก็จะเป็นการขออนุญาตลากิจในวันที่9ถึง10กุมภาพันธ์2560นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะผู้ฟ้องคดีก็อ้างว่าจะต้องไปดำเนินการเพื่อขอความคุ้มครองต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดนะคะ
0: ค่ะ
1: รวมทั้งให้ข้อมูลและสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะต่อพัฒนาการอำเภอเกี่ยวกับคดีกองทุนหมู่บ้านค่ะกรณีนี้ก็เป็นเหตุที่สามารถทราบกำหนดการล่วงหน้าและสามารถทำการขออนุญาตลากิจล่วงหน้าได้ค่ะจึงไม่อาจพิจารณาเป็นเหตุพิเศษที่มีความจำเป็นหรือเร่งด่วนนะคะจนทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่อาจขออนุญาตลากิจล่วงหน้าได้ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ดังนั้นนะคะเมื่อพิจารณาจากกรณีต่างๆข้างต้นแล้วนะคะถือได้ว่าการใช้ดุลพินิจของนายกอบต.นะคะที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลากิจนะคะในระหว่างวันที่6ถึง10กุมภาพันธ์2560ค่ะ
0: ค่ะ
1: จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะแล้วการที่นายกอบต.ค่ะได้มีคำสั่งงดจ่ายเงินเดือนค่ะในวันที่ผู้ฟ้องคดีนั้นไม่ได้มาปฏิบัติราชการค่ะก็น่าจะเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วใช่ไหมคะ
1: ค่ะเมื่อปรากฏว่านะคะผู้ฟ้องคดีค่ะไม่ได้ลงชื่อมาปฏิบัติงานนะคะและนายกอบต.นะคะเห็นว่าผู้ฟ้องคดีค่ะขาดราชการโดยไม่ได้ยื่นใบลากิจตามระเบียบของราชการนะ
0: คะ
1: ในวันที่6ถึง10กุมภาพันธ์2560นะคะซึ่งลากิจโดยไม่รับการอนุญาตจากซึ่งลากิจโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากผู้บังคับบัญชานะคะจึงย่อมไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนในวันดังกล่าวค่ะทั้งนี้นะคะค่ะทั้งนี้นะคะตามมาตรา11ประกอบกับมาตรา16นะคะแห่งพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือนเงินปีบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันพ.ศ. 2535คุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ทางนายกอบต.นะคะจึงมีอำนาจนะคะ ที่จะออกคำสั่งงดการจ่ายเงินเดือนสำหรับในวันที่ผู้ฟ้องคดีขาดราชการจำนวน5วันทำการนะคะได้ค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ซึ่งการงดจ่ายเงินเดือนดังกล่าวนะคะถือเป็นการดำเนินการควบคุมการจ่ายเงินเดือนนะคะให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะศาลท่านจึงเห็นว่าคำสั่งของนายกอบต.นะคะที่งดจ่ายเงินเดือนของผู้ฟ้องคดีเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วค่ะนายกอบต.จึงไม่ได้กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีนะคะและอบต.นะคะก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดนะคะท่านจึงมีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนะคะที่ให้ยกฟ้องของผู้ฟ้องคดีค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะและคดีที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะนำมาจากคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่อ่างบ่อใบไม้248/2567ค่ะ
0: ค่ะและจากคดีที่เราคุยกันในวันนี้นะคะคุณพินทิพย์เกษรค่ะมีข้อคิดอุทาหรณ์จากคำวินิจฉัยที่อยากจะฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมไหมคะ
1: กล่าวโดยสรุปอย่างนี้คุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: การลากิจส่วนตัวนั้นนะคะจะต้องเป็นการลาเพื่อกิจธุระที่เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้ขออนุญาตค่ะและมีเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงนะคะค่ะหากมีความประสงค์จะขอลากิจส่วนตัวเพื่อทำธุระอย่างอื่นที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะย่อมเป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจอนุญาตนะคะการลาว่าจะพิจารณาอนุญาตหรือไม่ก็ได้
0: ค่ะ
1: ตามที่เห็นสมควรทั้งนี้นะคะผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นคำขออนุญาตต่อผู้มีอำนาจในการลาเสียก่อนนะคะและสามารถที่จะไม่มาปฏิบัติงานได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้นค่ะคุณเบิร์ต
0: ค่ะ
1: ค่ะถ้าหากผู้ขออนุญาตมีเหตุจำเป็นไม่อาจขออนุญาตได้ก่อนนะคะและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลากิจนะคะ
0: ค่ะ
1: ผู้ขออนุญาตนะคะก็จะต้องยื่นคำขออนุญาตลากิจในวันแรกที่มาปฏิบัติงานพร้อมทั้งเหตุผลความจำเป็นในการลากิจและเหตุพิเศษ
0: ค่ะ
1: ที่ไม่อาจเสนอใบลากิจและรอรับการอนุญาตก่อนลากิจได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งย่อมต้องเป็นดุลพินิจของผู้มีอำนาจอนุญาตการลานะคะว่าจะพิจารณาได้ว่าการไม่มาปฏิบัติงานโดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ลากิจก่อนนั้นนะคะ
0: เ
1: ป็นกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่อาจเสนอใบลาก่อนหรือไม่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะและเป็นเหตุที่สมควรอนุญาตให้มีการลากิจส่วนตัวหรือไม่ค่ะคุณเบิร์ตค
0: ่ะก็เพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะลาอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบนะคะที่ได้มีการวางไว้นะคะไม่อย่างนั้นก็จะเหมือนตัวอย่างคดีปกครองในวันนี้นะคะก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะสำหรับการลาเพราะว่าการใช้ไลน์เนี่ยก็มีทั้งประโยชน์แล้วบางทีก็อาจจะมีโทษด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะทางรายการนะคะต้องขอขอบคุณค่ะคุณพินทิพย์ภเกศรสุขิรพิพัฒน์วิทยากรจากสำนักงานศาลปกครองนะคะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในรายการของเรานะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ได้ฟังมาทั้งหมดในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการติดตามรายการศาลปกครองพบประชาชนย้อนหลังค่ะสามารถเข้าไปรับฟังได้ทางเว็บไซต์ของศาลปกครองค่ะ www.admincourt.go.th ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube ของสำนักงานศาลปกครองค่ะและถ้าหากคุณผู้ฟังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานของศาลปกครองหรือคดีปกครองค่ะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355ค่ะและท้ายนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณสมาคมสื่อช่อสะอาดที่ให้การสนับสนุนการออกอากาศด้วยดีตลอดมาเลยค่ะพบกับรายการศาลปกครองพบประชาชนได้ใหม่นะคะทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันพรณภาบุญยฤทธิ์นะคะและคุณทิพย์เกษรสุขีรพิพัฒน์นะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ที่ไหนที่จะให้คำตอบได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองที่ไหนที่รวบรวมความรู้ที่หลากหลายมีสไตล์และทันสมัยศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวคือคำตอบสำหรับคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับการเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองผ่านการเรียนดูรู้ค้นด้วยตนเองได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายกับออคลาวภายในออคลาวคุณจะได้พบกับระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ ระบบค้นรายการหนังสือและระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocrowd.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocrowd หรือศูนย์การเรียนรู้ได้ทาง Play Store และ App Store ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ ocrowd เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคน
3: ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์แค่คลิกทำได้ครบจบทุกขั้นตอนโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความยุติธรรมที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

าระน่ารู้จากสำนักงานศาลปกครองตอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนสำนักงานศาลปกครองได้ขับเคลื่อนความร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้สะดวกและรวดเร็วผ่านช่องทางศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศจำนวน 1,722 แห่งซึ่งครอบคลุมเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคทั้ง14แห่งโดยศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองได้รวมงานบริการของศาลปกครองผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในช่องทางดังกล่าวดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์ 2. การปรึกษาคดีปกครองออนไลน์ 3. แหล่งเรียนรู้กฎหมายปกครองผ่านศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ All Cloud 4. หอสมุดและพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง 5.ฐานข้อมูลการฝึกอบรมและ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองได้สะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งภายในศูนย์ดิจิทัลชุมชนจะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองโดยสามารถเข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนใกล้บ้านท่านได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง

ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการศาลปกครองพบประชาชนส่งกระจายเสียงผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุของสมาคมสื่อช่อสะอาดจำนวน421สถานีพร้อมกันทั่วประเทศทุกเรื่องราวกฎหมายปกครองที่น่าสนใจทุกความเคลื่อนไหวของคดีปกครองที่ชวนติดตามทุกความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองหาคำตอบได้ในรายการศาลปกครองพบประชาชนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานน
0: อกอ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดองค์การสหประชาชาติเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงการคลังเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกวันพรุ่งนี้เพื่อวางแนวทางกำกับดูแลปิดช่องโหว่ทางกฎหมาย
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ครั้งที่1/2569ภายหลังนายกรัฐมนตรีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานโดยมีภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมซึ่งที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องและพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แต่กลับอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นๆที่ยังมีข้อจำกัดและยังไม่มีกรอบการกำกับดูแลที่ครอบคลุมเข้ามาดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้นขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งได้มีการเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาร่วมหารือด้วยแล้วทั้งนี้เพื่อนำกฎหมายและกติกาของทุกภาคส่วนมากางร่วมกันพิจารณาอย่างละเอียดทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีจุดใดบ้างที่มีความรั่วไหลหรือยังขาดการกำกับดูแลอย่างเหมาะสม
3: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎกับหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
2: นายเอกนิติยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษามุ่งเน้นการบูรณาการภาพรวมเพื่อวางกรอบกติกา Data Center ให้มีความชัดเจนโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขและมาตรการต่างๆเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้และผลประโยชน์ให้ตกถึงมือคนไทยอย่างแท้จริงก่อนที่จะรวบรวมข้อสรุปและนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวิริกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีการลักลอบก่อสร้างและติดตั้ง Data Center ในหลายพื้นที่ซึ่งสร้างความกังวลให้กับประชาชนอยู่ในขณะนี้ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหากระทรวงพลังงานเร่งจัดระเบียบศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังพบมีถังเก็บน้ำมันสำรองผิดกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
4: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงมาตรการควบคุม Data Center หลังลงพื้นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาตรวจพบถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองขนาดใหญ่เกิน 150,000 ลิตรโดยไม่มีใบอนุญาตจึงส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด2ปีพร้อมเตรียมปูพรมตรวจ Data Center ทุกแห่งทั่วกรุงเทพมหานครหากพบผิด จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดท่านนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานระบุว่าปัญหานี้สะสมมานาน 3-4 ปีบางแห่งติดตั้งถังน้ำมันมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งการนำน้ำมันมาปั่นไฟสำรองในชุมชนไม่สามารถทำได้จึงประสานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งระงับส่วนที่เกี่ยวข้องระหว่างรอการตรวจสอบระบบคาดว่าใช้เวลาไม่เกินหลักเดือนนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ดูแลการจัดทำระเบียบใหม่เพื่อให้การพัฒนา Data Center เติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจโดยไม่กระทบต่อประชาชนและการใช้ทรัพยากรนพศรแก้วคำรายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท Data Center ย่านพระราม9หลังประชาชนร้องเรียนมีกลิ่นคล้ายน้ำมันจากท่อระบายน้ำพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและดินตรวจสอบในห้องปฏิบัติการคาดทราบผลภายใน 2-3 สัปดาห
5: ์นายจตุรงค์อัศวะไตรธรรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริษัท Data Center ย่านพระราม9พร้อมเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำภายในโครงการ1จุดซึ่งเป็นจุดพักน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกและเก็บตัวอย่างดินจุดท่อน้ำทิ้งลงสู่คลองที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อนำไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการหลังประชาชนร้องเรียนได้กลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำเจ้าหน้าที่รับรู้ได้ถึงกลิ่นผิดปกติแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสารชนิดใดต้องรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการออกมาก่อนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์ทั้งนี้เรื่องมลพิษจาก Data Center ถือเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยเพราะนอกจากเรื่องคุณภาพน้ำแล้วกิจการประเภทนี้ยังอาจมีผลกระทบด้านอื่นเช่นเสียงจากระบบเครื่องจักรและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าความร้อนจากการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขมเหลาและควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองอีกด้วยดังนั้นการกำกับดูแล Data Center ในอนาคตอาจต้องอาศัยการบูรณาการหลายหน่วยงานร่วมกันทางด้านสิ่งแวดล้อมควบคุมอาคารพลังงานระบบระบายน้ำและสาธารณสุขเพื่อวางมาตรฐานที่ครอบคลุมผลกระทบทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดสั่งรับฟ้องคดีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ถูกตรวจสอบคุณสมบัติกระทบสถานะประธานกสทช.ด้านรองเลขาธิการกสทช.ยืนยันพร้อมอำนวยความสะดวกการทำงานโดยยึดหลักให้ความเป็นธรรมเจ้าหน้าที่รัฐนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เปิดเผยถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ไว้พิจารณากรณีการยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.เรื่องการวินิจฉัยคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของประธานกสทช.โดยศาลปกครองสูงสุดระบุว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานภาพการดำรงตำแหน่งสิทธิการปฏิบัติหน้าที่และชื่อเสียงของนายแพทย์สรณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำให้เกิดความไม่แน่นอนและขาดความต่อเนื่องในการจัดทำบริการสาธารณะศาลจึงเห็นว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายและมีสิทธิฟ้องคดีอย่างชัดแจ้งโดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งเสียก่อนซึ่งการตรวจสอบทางศาลควรเป็นการป้องกันหรือยับยั้งการใช้อำนาจรัฐที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายมากกว่าทั้งนี้ขอยืนยันว่าจะอำนวยความสะดวกในการจัดประชุมและปฏิบัติหน้าที่ของกสทช.อย่างเต็มที่พร้อมยึดหลักปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเคร่งครัดซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของสำนักนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่าหากกระบวนการยุติธรรมยังไม่ถึงที่สุดหรือยังมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายก็ไม่ควรดำเนินการใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงานของบุคคลดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งาน ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวพร้อมยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.หาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
6: ก็ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันมีการชะลอในการลงทะเบียนจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่ผมกังวลที่สุดไม่ใช่ในเรื่องของตัวโมเดลหรือการที่คนเอาผิดโมเดลมาใช้งานอันนี้เดี๋ยวเรียนรู้กันไปเรามีเวลาคือความตั้งใจของรัฐบาลเนี่ยคือการทลายกำแพงความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับเราทำเรื่องของการเข้าถึง AI โมเดลโปรฟรีแล้วเนี่ยแต่มันมีอีกความเหลื่อมล้ำหนึ่งก็คือค่าเน็ตเราเห็นว่าตอนนี้ยอดมันกระจุกอยู่ที่กลุ่มคนที่อยู่ในเมืองซะส่วนใหญ่ยังไม่ออกไปถึงตามเป้าหมายที่เราอยากให้ถึงพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาสกว่าก็ไปศึกษามาแล้วก็ทราบว่าเพนพอยต์หลักอันนึงสำหรับน้องๆนักศึกษาต่างจังหวัดคุณครูก็จะเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตซึ่งตอนนี้เนี่ยเรากำลังหาแนวทางหาแนวร่วมอยู่ครับแล้วก็อยากที่จะให้การเข้ามาใช้งาน THAI เนี่ยมีโปรหรือว่ามีการใช้เน็ตในราคาที่ถูกหรือฟรีให้ได
1: ้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิกถอนผู้ทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 รายยืนยันดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริต
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการเพิกถอนการบรรจุผู้ที่มีการแก้ไขคะแนนสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เร่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือกจังหวัดพิจารณาเพิกถอนและให้ความเห็นชอบเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากตำแหน่งเพื่อรอการบรรจุจำนวน 3,868 รายพร้อมยกเลิกผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก 2,057 รายจากจำนวนผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนสอบทั้งหมด 5,925 รายโดยรายงานผลการดำเนินการต่อสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางภายในวันที่15กันยายนนี้สำหรับการดำเนินคดีตามกฎหมายได้ส่งรายชื่อและข้อมูลผู้ที่ถูกเพิกถอนให้แก่5หน่วยงานตรวจสอบเพื่อสืบสวนขยายผลตามอำนาจหน้าที่พร้อมแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศวในฐานะผู้รับจ้างจัดสอบกรณีเสนอข้อมูลผลคะแนนที่ผิดปกติโดยหารือกรมบัญชีกลางรวมถึงสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาสิทธและหน้าที่ตามสัญญาชะลอการเบิกจ่ายงวดที่4จำนวนกว่า32ล้านบาทพร้อมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลืออปท.ด้านกฎหมายเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกรณีถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามมติการเพิกถอน
7: เราไปพบเจอว่ามีบุคคลบางกลุ่มได้ถูกแก้ไขคะแนนในการประกาศคะแนนการสอบกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยทั้งหมด 5,925 คนซึ่งกสทก็มีการประกาศใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำไปสู่การถอดถอนบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติที่มีการบรรจุราชการไปแล้ว
4: นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าในวันที่17กันยายนนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเสนอสำนักงานคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเพื่อเยียวยาผู้สอบแข่งขันได้โดยสุจริตที่ได้รับการบรรจุในรอบที่1ถึง3ให้สามารถยื่นขอโอนย้ายได้เมื่อผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ6เดือนและภายในเดือนพฤศจิกายน2569สำนักงานกกลางจะดำเนินการเรียกผู้สอบแข่งขันได้ตามลำดับบัญชีที่ถูกต้องเพื่อดำเนินการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการต่อไปชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันกรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านมีการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมเตรียมผลักดันประกันภัยพิบัติทั่วหน้าคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
4: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายเจนเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัฐนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานหรือเรนบอมทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงขณะที่ประชาชนบางส่วนไม่ได้เคลื่อนย้ายทรัพย์สินเนื่องจากประเมินสถานการณ์จากพายุวิภาในปีก่อนรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนด้านการเยียวยารัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัย 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ประสานธนาคารออมสินให้เร่งโอนเงินให้ผู้ประสบภัยภายใน 3 วันทำการเมื่อเอกสารครบถ้วนขณะที่จังหวัดน่านใช้เงินทดลองราชการช่วยเหลือแล้ว 4,416 ครัวเรือนกว่า 27 ล้านบาท
8: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ 7 วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงินก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต 2 ล้านบาทกรมปภ.เนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
4: สำหรับแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทส่วนกรณีเสียชีวิต 2 ล้านบาทโดยตั้งเป้าผลักดันให้เริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้ชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยอิทธิพลพายุโซเดลส่งผลให้มวลอากาศเย็นแผ่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่ปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลกระทบรุนแรงในช่วงปลายปีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือ
9: นายณัฐวุฒิแดนนีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสภาพอากาศภาพรวมในระยะนี้ว่าเริ่มดีขึ้นเนื่องจากพายุโซเดลได้เคลื่อนตัวห่างจากประเทศไทยไปทางไทเปและจีนซึ่งได้ดึงมวลอากาศเย็นและแห้งจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้พื้นที่ตอนบนมีอากาศเย็นอาทิจังหวัดเชียงรายอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในตอนเช้าโดยคาดการณ์ว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสิ้นสุดฤดูฝนในช่วงสัปดาห์ที่3ของ

0: รับลมมรสุมเดิมนะครับภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดก็จะมีช่วงเช้าช่วงเย็นนะช่วงหลายเย็นก็มีโอกาสรวมถึงกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงเลิกงานนะฮะ 4-5 โมงเย็นเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าความรุนแรงคงไม่ได้เท่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ภาคที่เป็นภาคตะวันตกตอนที่อยู่ทางบนๆนะฮะจังหวัดตราดสบขอพม่าฮะก็มีโอกาสที่จะมีฝนแต่ไม่ได้หนักนะครับแต่มีโอกาสที่มีฝนตกแล้วก็ฝนมันตกต่อเนื่องหลายวันตกอยู่เรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าปริมาณการตกไม่มากแต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มันมีก็เรียกความอิ่มน้ําของดินอยู่สูงแล้วนะอาจจะมีความเสี่ยงทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแถบบึงกาฬแถบทองผาภูมินะครับตอนนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับ
1: รองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมอุตุนิยมวิทยามีความกังวลต่อสภาวะเอลนิโญที่จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาแล้งจัดขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 60-70 เท่านั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อบริหารจัดการน้ำพร้อมขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังรณรงค์ใช้น้ำใต้ดินเฉพาะอุปโภคบริโภคและขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อข้ามผ่านช่วงแล้งนี้ไปให้ได้นันนภัสแสนตุ้มรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับใหม่เพื่อคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวโดยย้ำว่าบ้านต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนซึ่งกฎหมายใหม่ขยายคำว่าความรุนแรงไม่ใช่แค่การทำร้ายร่างกายแต่รวมถึงการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวหรือการบั่นทอนทางเศรษฐกิจด้วยที่สำคัญความผิดจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวจะยอมความไม่ได้และมีโทษหนักขึ้นโดยเฉพาะหากกระทำต่อเด็กหรือทำผิดซ้ำและนอกจากนี้หากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สามารถออกมาตรการคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้ทันทีเช่นห้ามผู้ก่อเหตุเข้าใกล้เพราะความรุนแรงในครอบครัวไม่ใช่เรื่องที่ต้องอดทนและไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวในบ้านรัฐบาลจึงมุ่งให้เหยื่อได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นและทำให้ทุกบ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการในวันนี้ที่เตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นถึงระดับรุนแรงมากในช่วงหลายเดือนข้างหน้าซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นน้ำท่วมภัยแล้งและสภาพอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังคาดการณ์ว่าโลกจะยังคงเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2570ทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนิโญถือเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไรก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวอาจทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้นและส่งผลให้สภาพอากาศสุดขั้วมีความรุนแรงมากขึ้น นายริชาร์ดมาร์ชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียเปิดเผยว่าออสเตรเลียและสหรัฐจะยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านกำลังรบระหว่างสองประเทศโดยกองทัพสหรัฐสามารถฝึกซ้อมจัดเก็บยุทโธปกรณ์และ

0: ส่งอากาศยานทางทหารเข้ามาประจำการชั่วคราวในออสเตรเลียรวมถึงได้รับการสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงให้กับเรือรบของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสหรัฐจะส่งกำลังพลเข้าประจำการในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นหรือไม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายมาร์สหารือกับนายพีทเฮกเซสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นท่ามกลางความพยายามของออสเตรเลียและสหรัฐในการถ่วงดุลอิทธิพลของจีนและรักษาเสถียรภาพในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันในระยะต่อไปขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 2 เซนติเมตรและเวลา 21:04 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 33 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53 เซนติเมตรและเวลา 16:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43 เซนติเมตรนาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7 รายตกวันละ168 รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะทุกท่านจะพบกับเราเป็นประจำนะคะทุกสัปดาห์ค่ะดิฉันอนุมาสิงห์กวางค่ะแล้วก็ร่วมดำเนินรายการนะคะพร้อมกับท่านผอ.พรหมินทร์กันทยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุค่ะสวัสดีค่ะผอ.
7: สวัสดีครับ
6: ค่ะเจอเราสองคนก็มาพร้อมกับเรียกว่าความปลอดภัยทางถนนรวมถึงข้อแนะนำดีๆในการขับขี่ปลอดภัยมาฝากท่านทุกท่านเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะ
7: ครับก็น้ำจะท่วมลมจะแรงฟ้าจะผ่าหิมะจะตกอยู่ที่ไหนก็เราก็จะพูดเรื่องความปลอดภัยนี่แหละครับเพราะว่าหน้าที่ที่เราอยากเห็นก็คืออยากให้คนไทยปลอดภัยโดยเฉพาะความปลอดภัยจากการเดินทางนะฮะก็น่าเป็นห่วงนะฮ
6: ะ
7: ช่วงนี้ผมเห็นดินสไลด
6: ์
7: ฝนตกน้ำท่วมหนัก
6: โดยเฉพาะที่
7: ภาคเหนือก็มันไม่ใช่ตกเฉยๆนะตอนนี้พอมันท่วมเสร็จนี่ถนนทางพังหมด
6: โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาที่จังหวัดน่านที่ปัวใช่ไหมคะผอ.ถนนขาดแล้วก็ค่อยไล่ๆลงมา
7: ใช่ครับก็ตอนนี้ก็โคลนเต็มบ้านถนนทางไม่ต้องพูดถึงเละหมดเลยเรายิ่งแถวแม่ฮ่องสอนนะฮะก็แม่ละน้อยแม่ฮ่องสอนก็ถนนถูกตัดขาดผมเห็นภาพข่าวคุณครูที่ครูดอยนะฮะในชีวิตผมก็เคยไปสัมผัสชีวิตครูดอยมาระดับหนึ่งขับรถ48 กิโลเมตรใช้เวลา6 ชั่วโมงนะเพราะว่ากว่าจะฝ่าลำห้วยได้เนี่ยไม่ง่ายเอาชีวิตแทบไม่รอดอ่ะต้องช่วยกันหน่อย
6: ค
7: ่
6: ะ
7: นั่นก็แปลว่าถนนทางบ้านเราเนี่ยเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยคือจุดเริ่มต้นไปว่าจะต้องโดนได้รับผลกระทบก็เป็นเรื่องที่คนไทยเราต้องตื่นตัวนะฮะแล้วก็เตรียมความพร้อมเสมอ
6: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกว่าอุทกภัยป
7: ั
6: ญหาน้ำป่าหรือว่าน้ำท่วมตามฤดูกาลนะพอนะน้ำท่วมทุกปีหน้าฝนทุกปีก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อม
7: คือเตรียมความพร้อมไว้ก่อนดีแล้วนะฮะแล้วก็นอกจากเตรียมความพร้อมเรื่องรถราเรื่องอาหารการกินเสื้อผ้าอุปกรณ์ช่วยเหลือยังชีพนะนะขณะเดียวกันต้องฟังข่าวด้วยนะดูด้วยว่าเนี่ยฝนก็จะตกวันนี้ที่ไหนอย่างไรนะเส้นทางที่เราจะเดินทางไปมันมีความเสี่ยงไหมบางครั้งเมื่อไปถึงจุดที่เรียกว่ากำลังจะเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวต้องถามคนในพื้นที่ด้วยพี่เป็นยังไงบ้างนะผมนี่จะจอดเลยถามว่าเส้นทางเส้นที่จะไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องถามคนที่ขับรถ
6: สวนมา
7: อ๋อ
6: ค
7: ่
6: ะ
7: เพื่อว่าเป็นการเช็คว่าข้อเท็จจริงมันตรงกับที่เราได้รับข้อมูลไหมเห็นจากแม่ห้องสอนผมเห็นรถกระบะคันหนึ่งไปพยายามเป็นรถขนของนะรถท
6: ่อ
7: ก็จมน้ำแล้วก็ผมว่าเขาฝ่าเข้าไปได้ยังไงสิ่งที่เขาบอกว่าตอนที่เข้าไปเนี่ยมันยังไม่มีน้
6: ำ
7: แต่พอเข้าไปเนี่ยก็ไปเผชิญกับน้ำพอถึงเจอน้ำปุ๊บ ก็กลับไม่ได้แล้วนี่คือความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยอันนี้เสี่ยงแบบนี้ก็ต้องช่วยกันเป็นที่แหละนะมีเชือกมีอะไรก็ต้องผูกติดต้นไม้ไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าปล่อยให้มันลอยไปคือสุดๆก็พังหมดเลย
6: ค่ะนั่นคือเรียกว่าเป็นปัญหาในช่วงของฤดูฝนที่ต้องระมัดระวังนั่นคือในโซนภาคเหนือที่เจอน้ำป่าแต่มาทางโซนภาคอื่นๆที่ไม่ได้เจอสถานการณ์น้ำป่าน้ำท่วมหรือว่าฝนตกแต่ก็ยังเจอก็คือปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเจอกันทุกวันบนถนนทั่วไปที่ไม่ต้องมาหน้าฝนหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวแล้วพอ
7: เป็นทุกวันนะผมบอกอยู่แล้วว่าประเทศไทยเราเนี่ยค่าเฉลี่ยของการสูญเสียในแต่ละวันเนี่ย 35-70 ราย
6: ค่ะ
7: อันนี้พูดมา20กว่าปีแล้วนะ
6: แล้วเราจะช่วยกันยังไงดีพอให้ตัวเลขเนี่ยมันลดลงหรือว่าลดลงได้เหมือนกับลดลงได้มากที่สุดอ่ะ
7: เบื้องต้นเอาชีวิตเราให้รอดก่อนหมายว่าตัวเราเนี่ยจะต้องไม่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่เกิดความเสี่ยงก็ถ้าหลีกเลี่ยงได้นะถ้าหลีกเลี่ยงได้ย้ำนะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะไม่ไปใช้ชีวิตบนถนนเพราะว่าชีวิตบนถนนเมืองไทยเรามีความเสี่ยงสูงเมื่อวานผมขำนะฮะเอ็ม61
6: อ๋อเขาเปิดให้ใช้บริการปี2ปีนะพ
7: อนะก็มีคนหนึ่งโดนจับเสียค่าปรับขับรถเร็วนะคือเขาติดกล้องไง
6: อ๋อค่ะ
7: แล้วก็เขาห้ามไม่ขับเร็วเกิน80ในบางจุด
6: ในบางจุด
7: เนี่ยย้ำนะ
6: แล้วก็ขับยาวเลยเร็วไป
7: จุดที่มันเป็นจุดที่จะมีทางร่วมทางแยกจุดที่มันเป็นทางโค้งเนี่ยเขาจะมีป้ายเตือนให้ลดความเร็วลงปรากฏแกโดนจับแกก็มาโพสต์พรรณนาว่าตกลงจะสร้างมาทำไมนะ M61เนี่ย จะสร้างทางด่วนมาทำไมนะไม่ขับแค่เดี๋ยวให้ขับแค่80เองเหร
6: อ
7: ผมก็ยังคิดในใจว่าโอ้นี่พอเขาทำอะไรให้หน่อยก็ตะบี้ตะบันนะฮะก็หัดคิดตามมันก็ได้นะครับ
6: อย่าไปป้ายบอกนะน่าแสดงว่าเขาคำนวณเขาประเมินมาแล้วว่าความเร็วที่เหมาะสมในเส้นทางนั้นๆมันควรเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยแล้วก็ต้องฟังตามนะ
7: นั่งรถตู้ไปกับวิศวกรตอนไปประเมินเส้นทางนะร่วมกับทางคณะกรรมการเขาเนี่ยผมถามวิศวกรกรมทางหลวงว่าเนี่ยทำไมเขาติดป้าย80แต่ทำไมมันไม่เป็นอาชีพผมก็จะตั้งทำไมต้องถามอย่างเงี้ยก็บอกว่าเราสร้างถนนเส้นนี้มาเราออกแบบแล้วเป็นถนนที่ใช้ความเร็วได้เหมาะสมบวกลบแล้วมันไม่ควรเกิน80นะถ้าหลุดจาก80ไปนะมีโอกาสที่จะแหกโค้งอ้าวก็ถนนมันกว้างอะ
6: โล่งด้วย
7: นะฮะจะให้เขาขับ80เองเหรอก็แล้วแต่นะฮะแต่เราออกแบบให้วิ่งได้ประมาณเนี้ยถ้าเกินกว่านั้นไปมากๆมันก็ไม่ไหวเพราะว่า
6: อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ
7: มีเรื่องความสลัดเอียงเรื่องความสโลปความกว้างมีเรื่องไหลทางดังนั้นการที่เขาทำ M61 M81 สายโคราชก็เหมือนกันนะไม่ได้แปลว่าให้คุณขับเร็วอย่างต้องมีตะบันนะแค่ให้เกิดความสะดวกคล่องตัวและให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ขณะที่ขับเนี่ยก็อย่าลืมนะถึงมันจะเป็นทางพิเศษก็ยังมีทางแยกทางร่วมทางแยกก็คือขับไปแล้วมันจะมีทางลงทางร่วมก็คือข
6: ับ
7: ไปแล้วเขาจะขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังเหมือนเดิมนะฮะจุดดังกล่าวเนี่ยมันก็ต้องลดความเร็วไม่ใช่ว่าคุณขี่มาแล้วก็ไม่สนใจนะบางจุดอะถ้ามันจะมีทางแยกทางร่วมเนี่ยเราก็ตีชิดขวาไว้ก่อนวิ่งอีกเส้นให้มันหลุดจากซ้ายสุดด้วยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปเจอทางแยกทางร่วมเนี่ยเราก็ต้องมาเสียเวลาตรงนั้นหรือว่าต้องระวังเพิ่ม
6: นั่นแสดงว่า ไม่ได้อุบัติเหตุทางถนนที่จะเกิดขึ้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราขับเร็วหรือว่าเราแบบไม่สวมหมวกกันน็อกหรือว่าเราขับเรียกว่าผิดกฎจราจรมากน้อยแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วทั้งหมดทั้งมวลคือเป็นระบบใช่ไหมคะผอ.มันเป็นระบบของเรียกว่าความปลอดภัยทั้งหมดเลย
7: ใช่ครับคือทุกอันที่คุณอนุมาพูดถึงเกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์แต่ว่ามันเป็นส่วนย่อยบ้านเราถือว่ายังถือว่าระบบของเรายังไม่พร้อมที่จะทำให้คนปลอดภัยได้อย่างเต็มที่คือสมัยก่อนผมจะพูดว่าระบบของเรามันยังบกพร่องอยู่นะตอนนี้ก็อยากพูดอยู่นะฮะแต่เขาก็บอกว่ามันไม่ได้บกพร่องนะถนนดีแล้วแต่คนต่างหากก็คนบกพร่องไงมันก็นักเน
6: ี่
7: ยส่วนย่อยบกพร่องทีนี้ไอ้คำว่าบกพร่องเนี่ยมันก็หมายความว่ายังไม่มีประสิทธิภาพที่จะดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยนะทีนี้เนี่ยระบบที่บกพร่องมันคืออย่างนี้ระบบบ้านเราเนี่ยถูกออกแบบว่าเกี่ยวข้องกับรถ
6: ค
7: น
6: ถนน
7: นะถ้าถนนนี่เขาให้รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะร้านขายส้มตำต้นไม้ข้างทางร่องน้ำคูคลองพวกนี้เกี่ยวข้องกับถนนหมดดังนั้นระบบมันต้องครอบคลุมทั้งรถคนถนนระบบมันต้องวิ่งไปพร้อมๆกันเวลาจะจัดการต้องจัดการพร้อมกันสังเกตไหมตอนนี้ทางหลวงราชการบอกเขาทำถนนเขาเริ่มกับปรุงเริ่มแก้ไขจุดเสี่ยงเริ่มมีเรื่องการจุดตัดน
6: ะ
7: ทางกลับรถทางแยกทางร่วมเนี่ยป้ายเตือนสัญญาณไฟนี่ทางหลวงเขาก็วิ่งกันหลวงชงเขาทำกันคนตำรวจก็พยายามจะปรับพฤติกรรมอย่าขับเร็วนะหมวกกันน็อกสวมซะ
6: ไม่งั้นโดนจับปรับโทษได้
7: ใช่ครับนั้นอันนี้ก็เป็นระบบขึ้นเป็นระบบส่วนเรื่องรถตอนนี้เขาไล่บี้ล่ะรถแต่งรถดัดแปลงนะมันก็มีเหตุของใครของมันนะครับเด็กวัยรุ่นก็ดัดแปลงรถก็เอามันเท่นะล้อก็ทำให้มันเล็กลงเพียวจะได้เท่อ
6: ย่างที่ผอ.บอกว่าทุกอย่างมันเกี่ยวข้องไปหมดไม่ว่าจะเป็นรถคนถนนแล้วตรงนี้เห็นบอกว่าเร็วๆนี้จะมีเรียกว่างานใหญ่ที่จะมาคลายปัญหาต่างๆตรงเนี้ยไอ้แก้ไขไอ้ระบบเนี่ยที่มันขัดข้องอยู่ที่ผอ.พูดเมื่อสักครู่เนี้ยรถคนถนนหรือว่ารวมสิ่งแวดล้อมต่างๆเราจะจัดการกันยังไงให้มันเกิดความปลอดภัยขึ้นมันติดขัดตรงไหนแล้วเราจะมีสิ่งอะไรหรือว่ามีช่องทางไหนที่เข้าไปจัดการตรงนี้จะมีใช่ไหมคะ
7: คือมันเป็นความพยายามที่จะจัดการกับความบกพร่องทั้งหลายเน
6: ี่
7: ยจริงๆแล้วต้องเรียนอย่างนี้นะครับท่านผู้ฟังครับบกพร่องเนี่ยไม่ใช่บกพร่องแค่ไทยนะฮะทั้งโลกเลย ผมนำเรียนตั้งแต่ต้นว่าเราสูญเสียบนถนนเนี่ย35-70รายต่อวันเนี่ยปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 15,000 คนทั่วโลกก็พยายามจะหาทางออกว่าแก้ไขอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแต่ก็อย่างที่เคยพูดไว้นะว่าอะไรที่ทั่วโลกเขาทำเนี่ยมันดีหมดแหละแต่ถ้าก๊อปปี้มาทำในเมืองไทยต้องระวังเพราะมันมี
6: ต้องที่ต้องระวังเรียกว่าข้อจำกัดหลายด้าน
7: เพราะว่ามีคนไทยอยู่คนไทยเราเป็นสุดยอดของคนที่ใช้รถถนนนะฮ
6: ะ
7: ตอนอยู่ข้างล่างเนี่ยใจดีเอื้ออาทรนะฮะมีน้ำใจ
6: บีบแต่นี่ไม่ได้แล้วพอแพ้เสียงแต่
7: ถ้าบนพ้นอยู่บนถนนแล้วระวังนะฮะอารมณ์คนละอย่างดังนั้นเนี่ยความพยายามที่จะแก้ไขปัญหามันก็ถูกคิดกันทั่วโลกทีนี้มันก็มีคำถามหนึ่งที่ถูกถามมาว่าแล้วตกลงเรามีจุดอ่อนหรือว่าเราบกพร่องตรงไหน
6: จะไปแก้ตรงไหนได้ไหม
7: เราติดเรื่องอะไรติดเรื่องอะไรเราไม่มีตังค์ซื้อรถเหรอ
6: ไม่ใช่ค่ะอ๋อเห็นออกรถใหม่กันเยอะมากเลยค่ะต่อปี
7: เราไม่มีปัญญาสร้างถนนเหรอ
6: ไม่ใช่รถถนนใหม่4เลน8เลนมีเยอะค่ะให้ดูแล้วมันตรงไหนล่ะพ่ออ๋อมัน
7: เนี่ย
6: ตรงไหนล่ะคะ
7: ทีนี้มันก็เลยเป็นคำถามว่า
6: ค่ะ
7: ฉันผิดตรงไหนอ่ะทำไมฉันตายถึงวัน70รายต่อวัน
6: นั่นสิเป็นคำถามที่เราต้องหาคำตอบ
7: เทศกาลเนี่ยฉันต้องมานั่งอยู่เวรขึ้นเวรลงเวรเจ
6: ็
7: ดวันอันตราย7วันปลอดภัยเขียนกัน2คำนี่3วันกว่าจะลงตัวได้เนี่ยว่าทำไมเป็นเพราะอะไรเราติดปัญหาตรงไหนซึ่งในภาษาวิชาการเขาบอกติดล็อก
6: อ๋อติดล็อกติดขัดติดล็อก
7: เหมือนอยากทำแต่ทำไม่ได้อะ
6: ค่ะ
7: โดนล็อกขาไว
6: ้
7: เออ ก็น่าคิดนะ
6: เพราะฉะนั้นมันต้องปลดล็อกไหม
7: ก็นั่นแหละฮะก็มีความพยายามที่จะปลดล็
6: อ
7: กแต่ผมก็ยังคิดอยู่ในใจอยู่นะแล้วจะปลดยังไงแล้วใครเป็นคนปลด
6: อันนี้มันต้องเป็นปัญหาระดับประเทศนะคะที่ต้องมาช่วยกัน
7: ตอนแรกผมคิดอย่างนั้นแหละแต่มาคิดทบทวนอีกทีมันก็เริ่มแต่คนเลยนะบุคคลเลยนะถ้าเริ่มจากคนไม่ปลดล็อกตัวเองเนี่ยมันก็ยากอยู่ไม่มีขับขี่โดนจับงองแงขับเร็วโดนจับก็โวยวายเนี่ยอันนี้คือยังติดล็อกอยู
6: ่
7: ติดล็อกความคิดตัวเองอยู
6: ่บางคนมี10ใบสั่งเลยนะบางคน10ใบสั่งไม่ไปจ่ายก็ยังได้แล้วยังไง
7: เราเจอเคสร้อยกว่าใบแล้ว
6: นั่นในสิพอเราเนี่ยค่ะมันเป็นเรียกว่ามันติดล็อกตรงนี้แหละเช่นคนไม่กลัวใบสั่งคนทำผิดแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวว่ากฎหมายมันจะศักดิ์สิทธิ์อย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่ามันติดล็อกไปตั้งแต่ระดับที่เรื่องง่ายๆเรื่องใกล้ตัวเป็นถึงระดับใหญ่ๆทำให้แบบมันต้องใช้เรียกว่าระดับประเทศหรือว่าผู้ที่มีอำนาจต้องมาสั่งแก
7: ้ก็ล่าสุดเนี่ยมีคนมานำเรื่องเข้าที่ประชุมใหญ
6: ่
7: ว่ามีเคสหนึ่งมีใบสั่งเยอะแล้วก็ไปชำระภาษีเขาไม่ให้ป้าย
6: เขาไม่ให้ป้ายมา
7: เสร็จแล้วก็เกิดเรื่องดราม่ากันอันนี้เรื่องผิดถูกผมไม่เกี่ยวนะไม่ว่าตัวเองกันแล้วกันเรื่องกฎหมายอะไรต่างๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าคนนี้เป็นคนเสี่ยง อยู่ในกลุ่มคนเสี่ยงแปลว่าไงผิดทำผิดกฎหมายจนเคยชินแล้ววันหนึ่งเขาอาจจะเอาความเสี่ยงนี้ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อน
6: ถ้ามีคนแบบนี้สัก10คนนี้ก็น่ากลัวนะพ่อ
7: ขับเร็ว
6: ค่ะ
7: ฝ่าไฟแดงเปลี่ยนเลนกระทันหันพวกนี้คือทำผิดกฎหมายหมดพอมีทำผิดกฎหมายปุ๊บมีใบสั่งแล้วไม่ไปจ่ายไปชำระแล้วพอทางการเขาบอกว่าไปชำระภาษีแล้วเขาไม่ออกใบป้ายให้เสียภาษีได้แต่ไม่ออกป้ายวงกลมให
6: ้วุ่นวายนะ
7: ก็วุ่นวายกันแต่นี่อีกมุมนึงนะผมเนี่ยนะประชาชนผมบอกคุณคือคนเสี่ยง
6: แล้วเราจะทำยังไงพ่อจะปลดล็อกอย่างนี้ยังไงเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงมีหรือว่ามีมาตรการอะไรมาควบคุมตรงนี้ให้คนเมื่อได้รับใบสั่งแล้วไปจ่ายแล้วก็คือได้ตามขั้นตอนที่ถูกต้องแล้วก็เกิดความสบายใจไม่เกิดดราม่า
7: คือจริงๆแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาในเชิงมิติเชิงประเด็นเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยทำกันอยู่แล้ว
6: ค
7: ือหมายความว่าตำรวจเขาก็เอาเรื่องนี้เขาไปคุยกันว่าจะแก้ยังไงก็จะมีการเสนอทบทวนกฎหมายเสนอเปลี่ยนมาตรการหรือเพิ่มมาตรการอะไรต่างไปแต่ในแง่ของระบบเนี่ยที่ควรมาพูดถึงตอนแรกหมอต้องกลับมาทำทั้งแผงเลยทีนี้มันก็ต้องกลับไปดูว่าแล้วเราติดล็อกตรงไหนก็เป็นโอกาสดีครับทราบข่าวว่าจะมีการจัดเวทีสัมมนาก็คงให้ตัวจริงเสียงจริงเขามานั่งถกกันคำว่าตัวจริงเสียงจริงนี่คือใคร
6: ค
7: นที่ดูแลเรื่องรถคนที่ดูแลเรื่องถนนคนที่ดูแลเรื่องคน
6: ค
7: ่ะมาช่วยกันถกใหม่สิในประเด็นเล็กประเด็นน้อยเนี่ยอันนี้ต้องยอมให้เขามานั่งคุยกันก็ทราบข่าวว่าจะมีการเชิญคนจากทั่วประเทศมาเลยมา
6: เรียกว่าเป็นงานใหญ่ของระดับประเทศเลย
7: ระดับประเทศเลย
6: ชื่องานอะไรคะผอ.คะ
7: ก็นั่นแหละนะฮะ unlocking safe city เนี่ย
6: ก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็คือปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยโอ้อันนี้
7: ก็พยายามแปลให้ได้อย่างนี้ก็แล้วกัน
6: ค่ะ
7: นะใครที่ยังสงสัยเรื่อง wording ใครที่ยังสงสัยเรื่องภาษาก็ไปถกเถียงกันเองนะฮะแต่ให้เข้าใจตรงกันก่อนว่า unlocking safe city ก็อย่างที่คุณอนุมากล่าว
6: ค่ะ
7: ปลดล็อกความปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัย
6: มาร่วมกันปลดล็อกติดขัดตรงไหนมาช่วยกันแก้ไขมาช่วยกันหาทางออกเพื่อที่เราจะร่วมกันปลดล็อกแล้วก็เพื่อที่จะให้สิ่งนั้นมันดำเนินต่อไปได้แล้วก็เกิดความปลอดภัยในที่สุดซึ่งเรียกว่างานใหญ่งานนี้เขาจะจัดกันที่เรียกว่า 19-20 พฤศจิกายนที่ Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งจัด2วันเลยพอคะนะคะ
7: 2วัน
6: ค่ะ
7: ย้ำ
6: 19-20 พฤศจิกายน
7: นี้นะคะ
6: นี้ปีนี้แหละค่ะนะคะ
7: อีก2เดือน
6: ใช่ซึ่งใครสนใจรายละเอียดต่างๆเรียกว่างานนี้เรียกว่ามีหลากหลายเซกชันที่น่าสนใจเลยพ่อค่ะเขามีเรื่องอะไรบ้างอะคะที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ที่ว่าถ้าฉันเป็นคนที่เกี่ยวข้องหรือฉันเป็นผู้ที่อยากสนใจฉันจะเข้าไปดูในงานนี้ได้ยังไง
7: คือเวทีนี้นะฮะสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็คนที่ทำงานอยู่หน้างาน ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยนะไม่ว่าท่านอยู่ในส่วนคนที่ยืนส่วนของถนนของรถหรือแม้กระทั่งของดูแลเรื่องคนนะฮะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นชุมชนหรือแม้กระทั่งหน่วยงานราชการต่างๆเชิญชวนเลยครับเชิญชวนเข้ามาถกกันแล้วมาช่วยกันดูซิว่าในระดับกระทรวงของคุณเนี่ยมันติดปัญหาตรงไหนเพราะอะไรฮะนายกก็สั่งจ้างนะพอเทศกาลมาก็ประชุมเสร็จแล้วก็สั่งนะมอบหมายกำกับนะกำชับผมท่องได้แล้วนะท่านจะพูด3คำมอบหมายกำกับกำชับให้พูดอย่างเงี้ยมาไม่รู้กี่นายกรัฐมนตรีละ
6: โอ้แต่ว่าเห็นบอกว่างานนี้ท่านนายกจะมาเป็นประธานเปิดพร้อมมอบนโยบายด้วยโอ้เรียกว่าถ้าท่านมานะเป็นสิ่งที่เรียกว่าดีมากๆเลยค่ะ
7: มันควรเป็นเช่นนั้น
6: ค่ะ
7: เนื่องจากว่าปัญหานี้เป็นปัญหาความสูญเสียระดับประเทศอุบัติเหตุถนนนะฮะไม่ได้มีความสูญเสียน้อยไปกว่าเรื่องอื่นเลยนะเป็นบทต้นของประเทศเลยโลกประชาดังนั้นผู้นำระดับประเทศมาได้ถูกต้องละ
6: นะ
7: ก็วันนั้นก็ภาวนานะฮะอยากให้ท่านเปลี่ยนใจนะภาวนาให้ท่านมาดูด้วยตนเองแล้วก็มาให้ข้อมูลมาบอกกับคนที่ทำงานหน้างานนะขอเชิญชวนครับทุกหน่วยงานทั้งรัฐราชการและภาคสังคมภาคเอกชนที่สนใจลงทะเบียนได้เขาร่วมประชุมครั้งนี้ได้นะตอนนี้เขายังเปิดอยู่นี่ที่
6: อยู่ค่ะที่ถ้าใครสนใจเขาเปิดให้ลงทะเบียนนะคะหรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่พิมพ์คำว่าศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนหรือว่าสวปท.หรือพิมพ์คำนี้ก็ได้ค่ะงานสัมมนาความปลอดภัยทางถนนเนี่ยครั้งที่17เนี่ยค่ะก็จะขึ้นเหมือนกันก็ไปดูรายละเอียดที่นั่นได
7: ้
6: เห็นใช่ค่ะ
7: ครั้งที่17แล้วนะ
6: ครั้งที่17แล้วซึ่งงานเนี้ย2ปีครั้งนะผ
7: อ.ปีเว้นปี
6: ปีเว้นปีแล้ว17ครั้งนี้ก็เราก็ร่วมกันแก้ปัญหานี้มานานแล้ว
7: ครับก็เข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็พิมพ์ค้นหานะฮะเข้าร่วมประชุมได้ติดขัดตรงไหนก็ศึกษาคุณอนุมาได้นะฮะเพราะคุณอนุมาเขา
6: เป็นคณะทำงาน
7: ไม่ได้รับฝากความทั่วราชอาณาจักรนะฮะ
6: เป็นคณะทำงาน
7: หลายคณะ
6: ค่ะก็เป็นคณะทำงานด้านเรียกว่าสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับงานนี้ด้วยเพราะว่าเราต้องร่วมด้วยช่วยกันพอองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารถ้าสื่อสารไปถึงประชาชนหรือว่าผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้เรื่องนี้เราจะได้มาร่วมงานแล้วก็มาร่วมกันเสนอความคิดเห็นก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากเห็นก็บอกว่างานนี้มีทั้งหมด4ห้องย่อยทั้ง2วันเลยไม่ว่าจะห้องย่อยต่างๆก็มีเรียกว่าความสำคัญต่างๆด้วยมีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนของท้องถิ่นการทำงานของกลไกเรียกว่าของท้องถิ่นก็คือสปท.มีการจัดการแบบไหนเพื่อที่จะให้ขับเคลื่อนงบประมาณติดขัดตรงไหนปลดล็อกยังไงโอ้นี่น่าสนใจนะ
7: ก็เวลาผมลงพื้นที่ก็จะมีคนบ่นว่ากลไกสปท.มีแต่คำสั่งไม่เคยมีเงินงบประมาณ
6: ทำยังไงเราจะ
7: แล้วเอาคนมาจากไหน
6: ค่ะ
7: แล้วเราจะปลดล็อกยังไง
6: น่าสนใจ
7: น่าสนใจ
6: นี่คือหนึ่งประเด็นแล้วเห็นบอกว่าอีกห้องย่อยหนึ่งก็คือห้องย่อยที่สองจะเป็นในเรื่องของการจัดการเรียกว่าในกลุ่มของเด็กและเยาวชนโอ้โหอันนี้
7: กลุ่มที่สูญเสียมากสุด
6: ใช่อ
7: นาคตของประเทศนะ
6: ค่ะ
7: นะเราจะดูแลคนของเราให้อยู่รอดปลอดภัยเราจะมีลูกมีหลานแล้วลูกหลานเราจะมีอนาคตที่ดีเนี่ยได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องมาดูห้องนี้แหละ
6: หรือไม่ก็โรงเรียนต่างๆนะที่มันมี
7: คำหนึ่งที่ผมชอบนะที่เด็กและเยาวชนเข้ามาให้ข้อมูลเขาบอกว่าช่วยเปลี่ยนหน่อยได้ไหมเปลี่ยนจากผู้ใหญ่มาทำให้เด็ก
6: เป็นเด็กทำให้ผู้ใหญ่ดูไหมคะ
7: ขอเขาบอกเขาขอเป็นตัวประกอบเป็นคนลงมือทำเองด้วยได้ไหมไม่ใช่ว่า
6: ได้เลย
7: ไม่ใช่ว่ามารอให้ผู้ใหญ่สั่งทำโน่นทำนี่นะเขาขอเป็นคนลงมือทำเองด้วยตัวเองได้ไหมอันนี้ผมน่าว่าน่าสนใจ
6: อันนี้ครูนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองก
7: ็
6: มาดูในห้องนี้ได้นะคะนี่คือห้องย่อยที่สองแล้วห้องย่อยที่สามพอเขาบอกว่าเป็นเรื่องของผู้ประกอบการมาตรการองค์กรรวมถึงรถไฟฟ้าด้วยโอ้โหอันนี้เป็นแบบไหนคะ
7: ก็ระบบ
6: รถ EV โอ้โห
7: ระบบขนส่งสาธารณะนะที่อยากคือมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่าถ้าปัญหาอุบัติเหตุบ้านเราถ้าจะให้ลดลงเนี่ยมันเลิกใช้รถส่วนตัวได้ไหม
6: มันก็ค่อนข้างที่จะไปไหนลำบากอยู่เหมือนกันนะ
7: มันพูดได้นะฮะแต่มันทำยากนะเพราะข้อเท็จจริงบ้านเรามันมีเรื่องพื้นที่มาเกี่ยวข้อง
6: ระบบขนส่งระบบอะไรการเดินทาง
7: หลายเรื่องที
6: ่จะเชื่อมต่อไม่ได้ใช่ค่ะ
7: ผมบอกระบบมันยังบกพร่องอยู่ดังนั้นมันคิดได้แต่ว่าคิดได้เนี่ยมันก็ต้องใช้แรงทำต่อนะพยายามเจ จะทำอย่างไรที่สิ่งที่เราคิดเนี่ยเป็นไปสู่ให้มันเกิดขึ้นได้จริงอันนี้ต้องมาดูห้องนี
6: ้ห้องนี้เป็นเรื่องของผู้ประกอบการนะคะ
7: รถ EV ด้วย
6: รถ EV รถไฟฟ้าด้วยเพราะตอนนี้เป็นที่นิยมด้วย
7: ที่จริงนะวันนั้นน่ะรัฐมนตรีช่วยท่านพูดในที่ประชุมว่าฝากดูแลเรื่องรถ EV ด้วยนะว่าตอนนี้เริ่มมีข่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะมี2ระดับนะคุณเอามา EV เนี่ยจะไปตีความแค่รถไฟรถยนต์ไฟฟ้าแบบเดียวไม่ได้นะมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็มีตอนนี้ในปรากฏการณ์ที่เราเจอคือในต่างจังหวัดนะฮะซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปให้ลูกไปให้พ่อแม่ลูกอ่ะซื้อให้พ่อแม่ชะครับจนถ้าไปเปลี่ยนชื่อเขาอ่ะนะว่าเป็นรถเร่งมรดกนะซึ่งผมเองก็ยังงงแต่แล้วอ๋ออย่างนี้นี่เองปรากฏว่าเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปใช้แล้วมันชันความเร็วหรือมันมีปัญหาเรื่องการขึ้นออกสู่ถนนใหญ่พวกนี้ซึ่งมันเป็นข้อห้ามอยู่แล้วซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาถกกันว่าจะแก้ไขยังไง
6: จะทำยังไงเพื่อที่จะปลดล็อกและให้มันมีความปลอดภัยมากขึ้นนั่นคือห้องย่อยที่3ส่วนห้องย่อยสุดท้ายห้องย่อยที่4จะเป็นในเรื่องของการปลดล็อกเรื่องการป้องปรามเรียกว่าเรื่องกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมาแล้วขับความเร็วหรือเรื่องของเรียกว่าเรื่องต่างๆเรื่องใบสั่งด้วยโอ้เรื่องกฎหมายห้องนี้น่าสนใจอัน
7: นี้มันคงไม่ใช่แค่ตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยก็มาดูตั้งแต่ว่าฐานความผิดและความผิดเนี่ยเราจะดำเนินการยังไงซึ่งเกี่ยวข้องหมดเลยนะตั้งแต่ตัวสภาพรถคนขับแล้วก็การเฝ้าระวังการคัดกรองฮะก็มีเรื่องเล่ามีคนบอกว่าตำรวจอะเลิกตั้งด่านได้ไหมรอให้มันผิดก่อนแล้วเขาจับมันแต่ตอนนี้อย่ามาเกะกะบนถนนผมก็ขำอยู่นะเจตนาของตำรวจเนี่ยคือเขาจะเอาคัดเอาคนเสี่ยงออกหมายความว่าเอาคนที่ขับรถเร็วออกเอาคนที่เมาชอบดื่มชอบเมาออกเอาคนที่ขับรถไม่พร้อมออกเป็นตัวรถตัดต่อดัดแปลงออกนี่คือการทำให้ชีวิตคนบนถนนปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแต่ไอ้คนดราม่าก็ไม่เข้าใจอะไรเลยนะบอกรอให้เกิดเหตุก่อนแล้วค่อยมาอันนี้แปลว่าเขารอให้เกิดเขาชินกับการทำงานแบบเดิมๆคือหมายความว่าถ้าไม่เกิดเหตุไม่ต้องทำ
6: ค่ะ
7: อันนี้มันไม่ถูกต้องตามหลักการเลยนะฮะซึ่งในประเทศในระดับสากลเนี่ยเขาจะไม่รอให้เกิดเหตุก่อนในยกตัวอย่างเนี่ยเอาเงี้ยหลายคนชอบพูดและชอบยกตัวอย่างออสเตรเลียผมก็พูดสักหน่อยหนึ่งนะก็รู้มา
6: เป็นแบบไหนคะพอ
7: ปีหนึ่งนะครับเมื่อประเทศออสเตรเลียเนี่ยคุณจะต้องโดนตรวจค่าเฉลี่ยตรวจเมาแล้วขับนี่นะ 1.5 ครั้งต่อปีแปลว่าทุกคนในประเทศนี่นะจะต้องมีโอกาสถูกเรียกตรวจ
6: ค่ะโอ้เป็นการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงได้เบื้องต้น
7: ได้ครับ
6: ค่ะ
7: เลยทำให้สถิติบ้านเขาเนี่ยดื่มเมาแล้วขับประเทศเขาเนี่ยลดลง
6: แต่บ้านเราไม่ได้นะพ่
7: อ
6: บ้านเรานี่ถ้า
7: ทำ
6: งานปุ๊บนี
7: ่ไปแล้ว
6: ค
7: ่
6: ะใช
7: ่ทั้งที่ทุกคืนมีคนตายจากอุบัติเหตุถนนอันนี้ก็ระบบงานของเรากำลังต้องแก้ไขนะปรับปรุง
6: เพราะฉะนั้นการสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆต้องมาช่วยกันปลดล็อกเห็นบอกว่าผอ.ไปเป็นเรียกว่าไปเป็นวิทยากรหรือว่าไปเป็นผู้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยใช่ไหมคะในเรื่องของการสื่อสารเรื่องของเด็กและเยาวชนตรงนี
7: ้ก็เยอะอยู่ครับอยู่หลายมิติ
6: ค่ะ
7: เพราะว่าถ้ามีเรื่องที่ต้องพูดคุยเขาก็อาศัยคนที่เกิดนานๆแบบผมนี่แหละนะเนื่องจากว่าเห็นสถานการณ์และเห็นปัญหามายาวนานแล้วก็มองเห็นระบบทั้งระบบเนื่องจากว่าระบบเรามันบกพร่องเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันส่วนท่านจะช่วยได้แค่ไหนผมว่าเราเข้าไปในเว็บไซต์ดูก่อน
6: เขาบอกว่างานนี้คือมี2รูปแบบคือถ้าหน่วยงานไหนสนใจก็สามารถเรียกว่าลงทะเบียนกับทางเรียกว่าผู้จัดก็คือศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนในเว็บไซต์นั้นได้แล้วประชาชนทั่วไปเขาถามว่าถ้าฉันเป็นประชาชนทั่วไปแล้วไปเจอนี้ฉันเข้าไปได้ไหม
7: ได้
6: เข้าไปได้ใช่ไหมคะ
7: เข้าไปได้ฮะไม่มีข้อจำกัดครับเพียงแต่ว่าต้องห่อข้าวมาด้วยนะแล้วก็
6: เชิญชวนนะเชิญชวนหน่วยงานที่ลงทะเบียนตามเรียกว่าตามระบบของผู้จัดงานนี้หรือถึงประชาชนทั่วไปที่ walk in ก็สามารถเข้าไปได้เลยยินดีที่จะไปเข้าไปศึกษาเพราะว่าวันนั้นมีบูธภาคีต่างๆมาร่วมออกบูธให้ความรู้นำนวัตกรรมต่างๆมาร่วมที่จะเผยแพร่ด้วยน่าสนใจหลากหลาย
7: ครับถ้าท่านใดนะตัดสินใจออกจากบ้านแล้วจะมาร่วมประชุมนะทางท่านที่เขาไม่เชิญนะ แล้วมาเจอผมในงานเนี่ยผมจะเลี้ยงข้าวเอง
6: โอ้เลี้ยงข้าวด้วยนะ
7: ใช่ครับเพราะว่าอยากเห็นมาเลยครับที่ Impact เมืองทองวันที่19 20พฤศจิกาย
6: น
7: นะก็งานนี้งานใหญ่ทั้งระดับประเทศฮะสำหรับเวทีคนทำงานเพื่อความปลอดภัยถนนครับ
6: ค่ะก็ขอฝากไว้อีกครั้งนะคะ19 20พฤศจิกายน2569นี้นะคะเจอกันได้นะคะที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะคะกับงานสัมมนาระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่17นะคะ Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเจอกันได้ตามวันเวลาที่แจ้งไว้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสำหรับเราสองคนแล้วก็รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยติดตามได้ในสัปดาห์หน้าว่าเราจะมีสาระดีๆอะไรมานำเสนอสวัสดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้โตประธานอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแจกันดอกไม้และกระเป๋าผ้าแก่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่3กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยเวลา 14:02 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 9:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม ในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567-2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่2กันยายน2569เวลา 19:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนั้นเวลา 21:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยสิงคโปร์กระชับความสัมพันธ์ในการประชุม Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าหุ้นส่วนยุทธศาสตร์4มิติพร้อมเตรียมรับไม้ต่อประธานอาเซียนปี2570และ2571
2: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงผลการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ระหว่างนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกับนายรอเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ผ่านแนวทางหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ใน4มิติหลักได้แก่การส่งเสริมพลังงานและหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการสร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงทางไซเบอร์รวมถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดในระดับภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียนซึ่งสิงคโปร์และไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนต่อกันในปี2570และ2571ตามลำดับพร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และแสดงเจตนารมณ์จัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมอีก4ฉบับครอบคลุมด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและห่วงโซ่อุปทานโดยหลังจากนี้ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการไทยสิงคโปร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานวุฒิสภาร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกที่สาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติส่งเสริมความสัมพันธ์รัฐสภาไทยจีน
3: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมว่าด้วยความร่วมมือของภาคประชาสังคมแห่งเอเชียแปซิฟิกณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมกล่าวปาฐกถาในหัวข้อยืนหยัดความมุ่งมั่นในความร่วมมือประสานพลังภาคประชาสังคมและร่วมกันสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกโดยเน้นย้ำบทบาทของภาคประชาสังคมในการส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงบทบาทรัฐสภาในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมเพื่อนำข้อเสนอไปสู่กระบวนการนิติบัญญัติจากนั้นนายมงคลได้หารือทวิภาคีกับนายเซียวเจียรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติถึงการส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคโดยไทยพร้อมส่งเสริมความสัมพันธ์กับรัฐสภาจีนทั้งสภาประชาชนแห่งชาติและสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติขณะที่ฝ่ายจีนเสนอให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรรัฐสภาระหว่างกันต ประธานวุฒิสภายังร่วมหารือกับนางเกอฮุยจินประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลซานตงเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมการค้าการลงทุนและความร่วมมือระดับท้องถิ่นนอกจากนี้ประธานวุฒิสภาและคณะยังได้เยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมเกษตรสมัยใหม่ซินฟาซึ่งประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการผลิตผลไม้อาทิสตรอเบอรี่และเชอร์รี่ให้มีผลผลิตตลอดปีมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารกำจัดศัตรูพืชชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมั่นใจการเปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของริยาดแอร์บินตรงริยาดกรุงเทพมหานครจะช่วยขยายตลาดนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียสร้างรายได้แก่ภาคการท่องเที่ยวไทย
4: นายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับเที่ยวบินประถมฤกษ์เส้นทางริยาดกรุงเทพของสายการบินริยาดแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนี้สะท้อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและคมนาคมระหว่างไทยและซาอุดีอาระเบียโดยเบื้องต้นให้บริการสัปดาห์ละ3เที่ยวบินรองรับ290ที่นั่งต่อเที่ยวบินและมีแผนเพิ่มเป็น7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งการเปิดเส้นทางบินตรงจะช่วยเพิ่มการเชื่อมโยงทางอากาศระหว่าง2ประเทศเพิ่มทางเลือกในการเดินทางเข้าสู่ไทยโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องและรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 3,840 ที่นั่งต่อเดือนขณะที่ตลาดซาอุดีอาระเบียเป็นตลาดศักยภาพสูงมีระยะพำนักเฉลี่ย 10-12 วันและใช้จ่ายประมาณ 110,000 บาทต่อคนต่อทริปและให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ทะเลและชายหาดรวมทั้งเริ่มมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากเมืองหลักอย่างกรุงเทพภูเก็ตและพัทยาไปสู่จังหวัดกระบี่พังงาเกาะสมุยและเชียงใหม่มากขึ้น
5: คือวันนี้เป็นวันแรกที่สายการบินริยาดแอร์ครับได้มาบินลงสนามบินในประเทศไทยครั้งแรกช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี่ยก็จะบินเป็นเครื่องบินเดลี่ไฟก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาจากตะวันออกกลางแล้วก็จะมีจากยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นฮับการบินเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางเนี่ยขออภัยบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็เข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยครับแล้วคาดว่าคือหนึ่งหัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณแสนบาท
4: นายภัทรพงษ์กล่าวอีกว่าในปีนี้มีนักท่องเที่ยวซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลงร้อยละ 14.62 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้จะเป็นโอกาสกระตุ้นตลาดและขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวกลุ่มระดับบนสุขภาพและการแพทย์พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: สถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องมากำหนดนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายกระดับคุณภาพผู้เรียน
3: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานครบรอบ21ปีสถาบันทดสอบทางการศึกษาระดับชาติหรือสทศ.ณโรงแรมแกรนด์ดิสมอนต์จังหวัดนนทบุรีพร้อมขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษา19แห่งที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพัฒนาก้าวกระโดดและชื่นชมผู้บริหารครูและนักเรียนที่ตั้งใจพัฒนาตนเองภายใต้ข้อจำกัดโดยระบุว่าความสำเร็จนี้สะท้อนหลักคิดว่าหากสามารถวัดผลได้ก็สามารถพัฒนาได้ซึ่งเกิดผลสำเร็จจริงในห้องเรียนพร้อมชูแนวคิด Data Driven Education นำข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มาใช้กำหนดนโยบายลดความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพผู้เรียนและนำเทคโนโลยีกับ AI มาช่วยลดภาระงานเพื่อคืนเวลาให้ครูมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนพร้อมชื่นชมบทบาทของสทศ.ตลอด21ปีในการพัฒนาเครื่องมือวัดผลมาตรฐานทั้งระบบดิจิทัล National Digital Platform การตรวจข้อสอบอัตนัยด้วย AI และการรายงานผลผ่านระบบธุรกิจอัจฉริยะหรือ DI รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังมอบ4แนวทางขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อขยายผลความสำเร็จสู่ทั้งระบบได้แก่การถอดบทเรียนความสำเร็จของ19โรงเรียนสู่ Best Practice ผ่านเครือข่ายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาการเชื่อมข้อมูลผลการทดสอบเข้ากับแอปพลิเคชัน EduPassเพื่อให้ผู้เรียนผู้ปกครองและครูเห็นเส้นทางพัฒนาตนเองรายบุคคลการนำ AI และ BI มาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งเป็นรายโรงเรียนและรายพื้นที่เพื่อออกแบบการช่วยเหลือที่ตรงจุดและการเตรียมพัฒนาระบบวัดผลรองรับทักษะความฉลาดรู้ทางสื่อและปัญญาประดิษฐ์ที่จะบรรจุในการประเมินพิซซ่า2029ควบคู่กับการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่
4: พร้อมระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังเร่งตรวจเช็คและจัดสรรงบประมาณพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สภากาชาดไทยจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก22กันยายน2569เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดที่รอรับการรักษาทั่วประเทศ
6: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลกวันที่22กันยายนศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกำหนดจัดกิจกรรมขอบคุณผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคเลือดได้รับการรักษาซึ่งประเทศไทยมีการตั้งธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติตั้งแต่ปี2545มีหน้าที่จัดหาอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติให้กับผู้ป่วยในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เป็นทางเลือกทางการแพทย์ที่เป็นความหวังในการรักษาโรคเลือดให้หายขาดได้แต่ด้วยข้อจำกัดในการหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อตรงกับผู้ป่วยเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นขณะที่ทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคไว้กว่า43ล้านแต่มีผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรอการปลูกถ่ายมากกว่า 35,000 รายต่อปีเฉพาะประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคจำนวน 382,484 รายแต่มีผู้บริจาคให้แก่ผู้ป่วยสำเร็จเพียงแค่851รายยังมีผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์อีก 3,819 รายได้แก่โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันโรคทาลัสซีเมียโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและโรคไขกระดูกฝ่อด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยกล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีอายุ18ถึง50ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงบริจาคโลหิตพร้อมกับลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งได้แก่จังหวัดชลบุรีราชบุรีนครราชสีมาขอนแก่นนครสวรรค์พิษณุโลกเชียงใหม่และสงขลาจะได้รับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณตลอดเดือนกันยายนสำหรับวันที่22กันยายนจะมีการจัดนิทรรศการภาพ25ปีแห่งความหวังและการให้กิจกรรมถ่ายภาพการรวมพลังร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์บริเวณด้านหน้าศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติมาริชโยรายงาน
0: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
8: ระวัง

0: 20:20 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลเปิดเผยว่าเนปาลจำเป็นจะต้องสร้างอาคารบ้านเรือนขึ้นใหม่ราว 20,000 หลังหลังเกิดเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเบื้องต้นมีบ้านเรือนถูกน้ำพัดหรือถูกเศษซากและดินโคลนถล่มทับราว 7,500 หลังและยังมีบ้านอีกจำนวนมากที่เสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งในขณะนี้ทางการเนปาลอยู่ระหว่างหาพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการตั้งถิ่นฐานใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติซ้ำขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,252 รายและยังมีผู้สูญหาย 4,875 รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังเร่งค้นหาคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำในพื้นที่ภูเขาของเนปาลโดยมีผู้เชี่ยวชาญจากอินเดียเกาหลีใต้และจีนร่วมปฏิบัติการช่วยเหลือสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐแห่งหนึ่งในคูเวตในวันนี้โดยกองทัพอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐก่ออาชญากรรมสงครามต่อประชาชนชาวอิหร่านอย่างไรก็ตามกองทัพสหรัฐยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าหน่วยป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดกั้นโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านที่ถูกยิงเข้ามาในดินแดนของคูเวตเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนว่าเขาจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งหลังจากกองทัพอิหร่านดำเนินการปฏิบัติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของกองทัพสหรัฐหลายแห่งในบาเรนจอร์แดนคูเวตและอิรักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษมีกำหนดที่จะพบกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครุงผู้นำฝรั่งเศสที่บ้านเลขที่10ถนนดาวนิ่งในกรุงลอนดอนซึ่งเป็นทำเนียบนายกรัฐมนตรีอังกฤษในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนที่ได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียซึ่งยังคงยืดเยื้อมานานกว่า4ปีนายกรัฐมนตรีอังกฤษและผู้นำฝรั่งเศสยังจะมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นการหยุดยั้งผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเน้นย้ำว่ารัฐบาลอังกฤษทำงานร่วมกับฝรั่งเศสในการแก้ไขปัญหาผู้อพยพมาโดยตลอดและยังมีอีกหลายประเด็นที่รัฐบาลของทั้งสองประเทศสามารถร่วมมือกันทำให้สำเร็จได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบแจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานแก่คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหน้าสเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์ตำบลปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027และสร้างประวัติศาสตร์รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาจากนั้นในเวลา 21:00 นทีมวอลเลย์บอลหญิงจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมณเมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นต่อไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคม

0: กีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรและทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์โอลิมปิกเกม2028ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลพร้อมกดโอนเงินรางวัลจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเงิน14,760,000 บาทให้แก่นักกีฬา8,400,000 บาทผู้ฝึกสอน840,000 บาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย2,520,000 บาทและเงินรางวัลพิเศษสำหรับทีมกีฬาที่สร้างชื่อเสียงและเป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนและประชาชนและสร้างเกียรติภูมิให้กับประเทศชาติ3,000,000 บาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าติดตามและส่งกำลังใจถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยมาโดยตลอดและรู้สึกดีใจมากที่ทุกคนทำตามความฝันกับการคว้าแชมป์เอเชียและคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมได้สำเร็จสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศทั้งยังทำให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในนานาชาติรัฐบาลและคนไทยทุกคนพร้อมเคียงข้างและส่งกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปคว้าชัยชนะกลับมาให้ได้
1: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศหรือบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับในนามรัฐบาลก็ต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณผู้จัดการทีมขอบพระคุณโค้ชออสนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือน้องๆนักกีฬาทุกคนครับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยที่ได้ประสบความสำเร็จเช่นนี้แล้วก็เชื่อว่าน้องๆจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะครับ
0: ด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าขอบคุณรัฐบาลที่มอบเงินอัดฉีดมาเป็นขวัญและกำลังใจให้นักกีฬาสตาฟโค้ชและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งทุกส่วนจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยเฉพาะในช่วง24เดือนก่อนการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญที่12ทีมสุดยอดจากระดับโลกจะมาชิงชัยกันดังนั้นสิ่งสำคัญคือการเตรียมความพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรผู้ฝึกสอนตลอดจนนักกีฬาปัจจุบันที่ต้องพัฒนาศักยภาพควบคู่ไปกับการสร้างนักกีฬาเลือดใหม่ให้ทุกคนได้มีโอกาสไปแข่งขันในระดับนานาชาติเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนไปสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028ต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบ2ประเภทหญิงเดี่ยวเมย์สุพนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งเอาชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวันไป2-0เกม29-27และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบศึกหนักกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนประเภทหญิงคู่อันนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มืออันดับ43ของโลกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเพอร์รี่ตันกับทีน่ามูราลิทารานคู่มืออันดับ5ของโลกจากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 17-21 และ21-16ผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายได้สำเร็จด้านประเภทคู่ผสมโอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับซิรีแต้รัตนาชัยคู่มืออันดับ14ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฝืงหยางเจ๋อและห่วงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีน1-2เกม21-15 21-23 และ17-21ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ2อย่างน่าเสียดายพาณิชย์คาดนาครายงาน
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
5: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาศอ่าน

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

คืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: เป็นอะไรครับหลวงตาแล้วเนี่ยไปผ่านสมรภูมิรบที่ไหนมาครับฝุ่นเต็มตัวไปหมดเลย
1: เพิ่งลงจากรถสองแถวกว่าจะผ่านถนนโลกพระจันทร์มาถึงหมู่บ้านเราได้ลำไส้โยกคลอนฝุ่นกระจายไอกระจุย
0: แปลกนะครับงบประมาณก็ได้มาทั้งซ่อมทั้งสร้าง
1: เออแต่ก็มันไปตกหล่นระหว่างทางแล้วเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่านี่สิต่อไปคนโกงพวกนี้ก็ต้องได้รับผลกรรม
0: ช้าไปไหมครับหลวงตาผมว่าโทรแจ้งปปช.เลยดีกว่ากด1205
1: เออเอาจัดไปคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
2: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
3: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มๆคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
4: อุ๊ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
5: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานหวานกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
5: โอ้โหมาเยอะเลย
6: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
5: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวานๆเนี่ยมันสดชื่น
6: จริงๆมันก็ยากอยู่นะคะแต่ก็ต้องหักห้ามใจค่ะและเริ่มปรับพฤติกรรมการกินโดยค่อยๆลดระดับความหวานลงเรื่อยๆสำหรับวัยรุ่นวัยทำงานแนะนำว่ากินน้ำตาลสะสมได้วันละไม่เกิน6ช้อนชาส่วนวัยเด็กและผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปนะคะวันละไม่เกิน4ช้อนชาค่ะ
5: หวานน้อยก็อร่อยได้และไม่เสียสุขภาพด้วยนะครับเวลาหมดเวลาขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
7: ผมนั่งเฉยๆลูกผมก็ร้องไห้ผมนั่งเฉยๆเมียผมก็ช็อกผมนั่งเฉยๆแม่ก็เป็นลมผมนั่งเฉยๆพ่อก็หัวใจวายเพราะผมนั่งเฉยๆแล้วตายอยู่บนมอเตอร์ไซค์ที่พี่ออสดื่มแล้วครับไปชนกับเสาไฟฟ้า
8: ชีวิตคุณเชื่อมโยงกับหลายหัวใจไม่ซ้อนคนดื่มกลับบ้าน
9: ป้าครับใครอยากกินขนม
10: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
9: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
10: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
11: โกงเอาเราไม่โกง
12: 1 7 7 2 14 7 3 21
13: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
14: สามัคคีกันปรองดองกันนี่ความหมายของความสามัคคีใครๆก็บอกว่าให้สามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเพื่อประเทศชาติแต่แปลว่าอะไรก็ไม่รู้ถ้าคนหนึ่งคนใดในที่ประชุมนี้เรียกร้องพื้นที่สำหรับยืนเกินจำเป็นโดยอ้างความสุขส่วนตัวคนอื่นก็ต้องประท้วงเราทั้งหลายอยู่ได้ก็เพราะว่ามีความสามัคคีปรองดองกันพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517

0: เอาจูงควายไปไหนล่ะกล้า
1: ผมจะพาไปกินหญ้าที่สนามเด็กเล่นหมู่บ้านข้างๆครับหลวงตา
0: ไอ้ยะปล่อย

0: การทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเค็มมากไปไม่ดีนะ
1: เย็นเนี้ยกินอะไรกันดีจ๊ะตะเอง
2: ไปชาบูร้านใหม่กันดีกว่าเขามีน้ำซุปให้เลือก10แบบน้ำจิ้ม20ชนิด
1: โอ้โหอีกแล้วเหรอที่รักน้ำจิ้มหมูกระทะเมื่อวานน่ะยังเค็มสยองติดอยู่ในคอเลยเนี่ย
3: กินเค็มมากไปก็ไม่ดีนะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบลลนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: สวัสดีค่ะเรายังคงอยู่กับเรื่องสุขภาพกันนะคะ
3: วันนี้มากับเรื่องความเค็มมันไม่ใช่แค่เกลือขาวๆนะครับแต่ว่ามันคือโซเดียม
2: ใช่แล้วค่ะมันจะมาในรูปแบบซีอิ๊วน้ำปลาซอสน้ำจิ้มพริกเกลือน้ำปลาหวานอาจาดน้ำพริกต่างๆซึ่งถ้าร่างกายได้รับโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปนะคะก็จะก่อให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคไตองค์การอนามัยโลกนะคะก็ตระหนักถึงเรื่องนี้จึงแนะนำให้บริโภคเกลือไม่เกิน1ช้อนชาหรือ5กรัมต่อวันต่อคนหรือโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันค่ะ
3: ลดความเค็มลงลดการปรุงเพิ่มไม่ซดน้ำแกงอย่างบ้าคลั่ง
2: ใช่ค่ะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้เวลาไม่นานเราจะคุ้นชินและชอบอาหารที่มีรสอ่อนลงได้นะคะ
3: วันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะลดเค็มกันหน่อยนะคะ
0: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
4: ปกติถ้าขับรถจากอโศกมารัชดาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะใช้เวลา20นาทีณรงค์ใช้ความเร็ว160คุณว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลา3เดือนครับก็กว่าจะเอาเขาไปโรงพยาบาลทำแผลใส่เฟือกต่อด้วยคอร์สกายภาพบำบัดใช้เวลาครับกว่าจะขับรถได้ใหม่ลดความเร็วลดอุบัติเหตุกันเถอะครับปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสส.
5: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
6: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
7: ์หาเสียงจะโกงได้อีกนะ
8: เข้าไปอ่ะก็โกงไงก็ไป
9: โกงประมาณ
5: แล้วจะทำอะไรผมได
6: ้ก็แฉนะสิ
10: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: ชาติบ้านเมืองประกอบด้วยนานาสถาบันอันเปรียบได้กับอวัยวะทั้งปวงที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตร่างกายชีวิตร่างกายดำรงอยู่ได้เพราะอวัยวะใหญ่น้อยทำงานเป็นปกติพร้อมกันอย่างไรชาติบ้านเมืองก็ดำรงอยู่ได้เพราะสถาบันต่างๆตั้งมั่นและปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนโดยพร้อมมูลอย่างนั้นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ลุงตาได้ยินเขาพูดกันว่าวัดมีเงินทอนนะครับ
1: อ๋อเงินทอนวัดขบวนการทุจริตเงินพัฒนาวัดนัดแนะกันโกงงบประมาณมีการทอนเงินให้คนตั้งเรื่อง
0: โอ้ทุจริตเชิงนโยบาย
1: ใช่พอเห็นช่อง

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนอาหารเสริมอะไรจำเป็นจริงหรือแค่โฆษณา
1: พี่ว่าจะลองกินอาหารเสริมลดความอ้วนเห็นโฆษณาว่าหุ่นจะฟิตบอดี้จะเฟิร์มใน1อาทิตย์ราคาก็ไม่แรงน่าลองพี่ควรซื้อไหมคะหมอเจี๊ยบ
2: อย่าเพิ่งซื้อครับฟังหมอเจี๊ยบก่อนสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้มาตอบคำถามคุณผู้ฟังเรื่องอาหารเสริมกันนะครับ
3: สวัสดีค่ะทุกคนต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารเสริมที่พูดกันเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งไม่ใช่ยาและไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค
2: กรณีนี้โฆษณาว่ากินแล้วทำให้ผอมลงลดน้ำหนักได้ใน1อาทิตย
3: ์โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะมันคือการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงนะคะโดยเฉพาะอาหารเสริมที่แอบอ้างว่าช่วยลดน้ำหนักมักแอบผสมสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เป็นอันตรายถึงตายได้นะคะหรือสารออริสแตทที่เป็นยาอันตรายมีผลข้างเคียงคือลดการดูดซึมของวิตามินที่ละลายในไขมันหรือทำให้มีน้ำมันปนออกมากับอุจจาระบางทีนะคะก็แอบผสมยาระบายซึ่งไม่ได้มีส่วนช่วยในการลดความอ้วนแต่กลับทำให้สูญเสียสมดุลเกลือแร่ในร่างกายไปน่ากลัวมากมากเลยค่ะ
2: ครับดังนั้นอย่าลงเชื่อพิจารณาก่อนซื้อเพราะอาหารเสริมไม่ใช่ยานะครับ
3: ใช่แล้วค่ะทางที่ดีที่สุดนะคะคือกินอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ5หมู่และออกกำลังกายเป็นประจำค่ะ
2: ได้คำตอบกันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับแล้วเราก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
4: ขับรถทั้งวันยังไม่พักเลยเหรอ
5: ยังไหวอยู่แค่จะไปอีกหน่อยเดียวเอง
6: ร่างกายคุณอาจฝืนได้แต่อุบัติเหตุไม่เคยรอใครหากง่วงจอดพักก่อนอย่าฝืนขับเพื่อชีวิตที่คุณรักและคนที่รอคุณกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: ป้าครับชายอยากกินขนม
8: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
7: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
8: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
9: หนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ด
10: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส
11: คำว่าปรองดองคำว่าสามัคคีสำคัญมากต้องมาหาทางที่มารวมปรองดองกันได้แต่ว่าที่เป็นอย่างนี้คนสองคนความคิดไม่เหมือนกันมีไม่เหมือนมีให้เหมือนกันไม่ได้คนแต่ละคนมีความคิดต่างกันมีแนวชีวิตคนละอย่างได้เรียนรู้มาคนละอย่างได้มีประสบการณ์มาคนละอย่างแต่ว่าถ้ามาสัมมนากันนะเชิงปฏิบัติการก็จะสำเร็จได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2544

0: เออเด็กสมัยนี้ไฮเทคกันจริงดูอย่างเรื่องสอบก็ยังมีตัวช่วยโกงเป็นอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะ
1: อ๋ออย่างตอนโกงการสอบเข้าเรียนแพทย์นั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่แต่จะไปโทษเด็กซะทีเดียวก็ใช่ที่ผู้ใหญ่นี่แหละที่มีส่วนกดดันจนเด็กๆต้องใช้ทุกวิธีเพื่ออยากให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่แม้แต่จะต้องทุจริตโกงการสอบก็ไม่กลัว
1: งั้นต้องเริ่มแก้กันที่ครอบครัวใช่ไหมครับ
0: ผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างดำรงตนอยู่ในความสุจริต
1: แล้วก็ต้องสอนให้เด็กๆมีจิตสาธารณะเหมือนกล้า
0: ชมตัวเองซะงั้น
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
3: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
4: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
3: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
5: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
6: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
5: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
6: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
5: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
6: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
5: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fdathai เช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: ขับขี่ปลอดภัยไปกับกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทุกคนทราบไหมคะการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดตามทางแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะตามทางแยกหรือบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะหน้าอกผู้ขับขี่จะกระแทกพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากจะต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถควรคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
8: สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
9: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ
10: ์หาเสียงยังโกงได้นะ
11: เข้าไปอ่ะก็โกงนโยบาย
12: โกงงบประมาณ
8: แล้วจะทำอะไรผมได
11: ้ก็แฉนะสิ
13: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
14: ชาติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลใดหมู่ใดโดยเฉพาะ หากจะเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันและมีจุดมุ่งหมายมีอุดมคติอันร่วมกันถ้าหมู่หนึ่งหมู่ใดทำหน้าที่ย่อหย่อนเป็นอันตรายไปก็อาจทำให้ทั้งชาติแตกสลายทำลายไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สภาพสนามกีฬาประจำจังหวัดใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากกว่า24ล้านบาทแต่กลับใช้งานไม่ได้จริงทางปปท.
1: นี่แน่ปิดทีวีเลยดีกว่าหน้าเบื่ออ
2: ะไรล่ะกล้าบ่นเบื่อเบื่อ
1: ก็ข่าวในทีวีมีแต่เรื่องโกงกินคอร์รัปชันเงินภาษีเพื่อการพัฒนาอย่างสนามกีฬาจังหวัดสร้างกันไม่เสร็จแต่ก็ตรวจรับไปใช้งานจริงไม่ได้กลายเป็นสนามหญ้าข้าวนกกกขนาดขึ้นเต็ม
2: งั้นก็ต้องช่วยกันแก้ไขอย่ายอมให้ใครมาปล้นโอกาสการมีสุขภาพดีของประชาชนห้ามเบื่อต้องติดตามอย่าให้เรื่องเงียบหาย
1: คนโกงจะได้รับโทษ
2: และไม่มีใครกล้าทำผิดอีกต่อไป
3: สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนเครื่องสำอางไม่ปลอมสวยใสปลอดภัยไม่พังหน้า
4: แย่แล้วที่รักผื่นแดงขึ้นเต็มหน้าเขาเลยคันด้วย
5: เป็นเพราะเครื่องสำอางตัวใหม่หรือเปล่าเธอไปซื้อจากตลาดงานวัดมาใช่ไหมเนี่ย
4: ไหนแม่ขาโฆษณาว่าจะสวยฉ่ำทำไมเป็นแบบนี้ไม่ได้ล่ะเนี่ย
6: คงได้เครื่องสำอางปลอมมาเสียเงินรักษาหน้าแพงกว่าอีกครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาแล้ววันนี้จะมาว่ากันด้วยเรื่องเครื่องสำอางปลอมนะครับ
7: สวัสดีค่ะอันนี้นะคะต้องรีบเตือนกันไว้ก่อนใช้เครื่องสำอางต้องพิจารณาให้ดีอ่านฉลากทุกครั้งและก่อนตัดสินใจซื้อก็ไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นร้านค้าที่มีหลักแหล่งนะคะ
6: ยิ่งโฆษณาเว่อร์ๆอย่างเช่นแก้สิวได้แก้ฝ้าหายทันตาหน้าขาวใสใน3วันแล้วครับคุณหมอ
7: โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเพราะอาจจะเจอกับเครื่องสำอางที่ผสมสารประกอบของปลอดสารไฮโดรควินโนนกรดวิตามิน A ซึ่งจะทำให้ผิวหน้าระคายเคืองเกิดอาการแพ้แสบร้อนหน้าลอกเกิดจุดด่างขาวที่หน้าเป็นฝ้าถาวรรักษาไม่หายทางที่ดีนะคะควรซื้อเครื่องสำอางจากแหล่งที่เชื่อถือได้มีฉลากภาษาไทยและเลขที่ใบรับจดแจ้งค่ะ
6: จะได้ไม่เจอของปลอมอย่างนั้นแหละครับ
7: ใช่แล้วค่ะสวยใสปลอดภัยแน่น่าจะได้ไม่พังด้วยนะคะ
6: เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
3: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDA ไทยเช็คเลขผลิต

0: ขอเช็คแป๊บเดียวเอง
1: แค่เสี้ยววินาทีก็เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลหยุดใช้มือถือระหว่างขับรถเพราะสายที่คุณรับอาจเป็นสายสุดท้าย
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ยุคนี้ใครๆก็พูดถึงมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าจนลืมว่าเรายังมีมนุษย์เต่าที่อันตรายยิ่งกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมของมนุษย์เต่าชอบหดหัวเมื่อพบเห็นการโกงความสามารถเฉพาะตัวสุดอันตรายคือการหดหัวนิ่งเฉยจนยอมปล่อยให้เกิดการโกงเพิ่มขึ้นโดยไม่สะทกสะท้านทั้งโกงเล็กๆน้อยๆหรือโกงระดับประเทศก็ไม่สนแบบเนี้ยชาติอาจพังไม่อยากเป็นมนุษย์เต่าพบเห็นการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช
4: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
5: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 รายไม่อยากให้ลูกคุณเป็นหนึ่งคนที่ต้องสูญเสียพ่อดื่มไม่ขับจากสสส.
6: ประชาธิปไตยหรือความเป็นอยู่ของสังคมของชาติอยู่ที่แต่ละคนมีความสุขพอสมควรไม่ใช่เบียดเบียนกันอย่างเปิดเผยหมายความว่าทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันตัวใครตัวมันก็ไม่ได้ต้องถือเป็นหลักว่าเราต้องช่วยกันทำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: อ๋อครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: อ๋อเหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างละนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยแหละครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลากหลายชนิดเช่นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวอาหารหมักดองถั่วนัตโตเทมเป้ชาหมักคอมบูชาแต่ว่าก่อนจะซื้อนะคะควรสังเกตรายละเอียดบนฉลากบรรจุภัณฑ์และที่สำคัญต้องไม่ใช้ข้อความโฆษณาในเชิงรักษาบำบัดบรรเทาหรือป้องกันโรคถือเป็นการโฆษณาเกินจริงนะคะ
5: ถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วโปรไบโอติกเป็นจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมครับ
6: ถูกต้องค่ะ
5: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA Thai นะครับ
7: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
8: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
9: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
10: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
11: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าตั้งแต่สมัยโบราณมีการคอร์รัปชันกันแล้วครับ
1: โอ้ดู YouTube ละครย้อนหลังอยู่เหรอเอออึดตะปือนางนักเจ้ากล้า มีทั้งโกงค่าสวยสาอากรยักยอกทรัพย์เรียกรับผลประโยชน์ใต้โต๊ะบนโต๊ะเพื่อเปิดทางสะดวกในการทำการค้าไม่ว่าสมัยไหนๆตราบใดที่มนุษย์ยังมีความโลภไม่เกรงกลัวต่อการทำบาปไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของชาติมันก็ยังมีการโกงกินคอร์รัปชันกันอยู่ตลอดนะอ๋อเจ้า
0: จริงขอรับหลวงตา
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนรู้ทันสื่อโซเชียลไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคจากโฆษณาเกินจริง
3: ที่รักอยากได้อันเนี้ยเขาบอกกินแล้วผิวจะขาวใสน้ำหนักหายไป10กิโลใน10วัน
4: คราวที่แล้วยังไม่เข็ดเหรอจ๊ะนี่มันโฆษณาขายของผ่านสื่อโซเชียลในที่รักสติจากสติคิดให้ดีก่อนซื้อนะจ๊ะ
5: ใช่ครับคิดให้ดีก่อนพลาดพลั้งเสียตังค์เสี่ยงโรคเพิ่มมันไม่คุ้มกันนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนผมและหมอเจี๊ยบรัตนากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับ
6: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันสื่อโซเชียลค่ะ
5: ไม่เชื่อไม่แชร์ไม่เสี่ยงโรคอันเนื่องมาจากโฆษณาที่เกินจริงนะครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะน่ากลัวมากค่ะโลกโซเชียลเข้าถึงง่ายทุกอย่างอยู่ในมือถือเครื่องเดียวผู้บริโภคจึงต้องรู้เท่าทันสิ่งที่ถูกสื่อออกมาอย่าเชื่ออะไรง่ายๆหากไม่ได้รับการตรวจสอบยิ่งเป็นพวกโฆษณาเกินจริงนะคะเช่นกินแล้วอกฟูรูฟิตเพิ่มสมรรถภาพชายได้ทันใจผิวขาวไวมหัศจรรย์หรือลดน้ำหนักได้แบบเร่งด่วนสิ่งเหล่านี้แฝงอันตรายหลายครั้งหลายเคสก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยค่ะ
5: เป็นข่าวเยอะมากโดนหลอกมาก็เยอะด้วยนะครับคุณหมอครับ
6: ใช่ค่ะผู้บริโภคยุคใหม่นะคะต้องเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างชาญฉลาดต้องเช็คเลขอย.ก่อนให้ชัวร์อ่านฉลากให้ครบวันหมดอายุวิธีใช้และต้องไม่หลงเชื่อโฆษณาที่อวดอ้างเกินจริงที่พยายามมายั่วยวนใจเรานะคะ
5: ครับผมวันนี้ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับและต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
2: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @FDAไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
7: พื้นที่กรุงเทพเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนอย่าให้ความประมาทพรากความสุขของพวกเขาไปเมื่อความเร่งรีบและความประมาททำให้ถนนในพื้นที่กรุงเทพที่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่สร้างความสูญเสียให้คนบนท้องถนนตัวคุณเองก็หยุดความสูญเสียนั้นได้เพียงล็อกความเร็วขับขี่ไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ลดอุบัติเหตุบริเวณพื้นที่กรุงเทพได้ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานครเซฟไลฟ์ใช้สติลดเสี่ยงหยุดสูญเสีย

0: หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
1: ทุกคนที่ทำหน้าที่ตามอาชีพของตนหรือตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่อย่างศรีสระเพื่องานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้นก็เป็นสิ่งที่สร้างเสริมความดีแก่ประเทศชาติในตัวพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: าครับชายอยากกินขนม
1: แม่ค้านี่กล่อง75บาทใช่ไหมเอากล่องนึงจ้า
0: ป้าครับ75บาทป้าจ่ายแบงค์100เขาต้องทอน25บาททำไมเขาทอน55บาทสงสัยเขาคิดว่าแบงค์50เป็นแบงค์20แน่เลยป้าทำไมไม่คืนเขา
1: ไม่เป็นไรหรอกหลานความผิดของเขาใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้นแหละการกระทำคือคำสอนที่ดีที่สุดหยุดตัวอย่างที่ไม่ดีเพราะจุดเล็กๆที่คุณมองข้ามคือการเริ่มต้นคอร์รัปชัน
2: โอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้